0: แห่งเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม
3: ่คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆสอดคล้องกับนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
4: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
2: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
5: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่า

0: ยอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
1: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60/40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังค์ทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
0: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระจิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
4: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
5: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มี คราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
4: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1ทับ2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะจะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึง10%หรือ12.5%หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตตาทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-2419-25 25-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นส่วนทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
10: ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 นาทีต่ำกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
20: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี้ยครับเพราะงั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
19: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
20: กลุ่มมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
19: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
20: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
19: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
20: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่ อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับ สมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% ไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
19: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
20: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นส.ส.ส.ว.นะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐที่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
19: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
20: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
19: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
20: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
19: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เงี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
20: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรื แอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์026403701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง18:00 น.นะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
1: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
21: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปที่ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
1: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
24: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&Eใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
25: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watch พบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ ME ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
0: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร
25: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
6: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อเข่าเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
26: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพ.ร.บ.มันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพ.ร.บ.ดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิด ดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
9: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
26: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
9: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน

0: นาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดียไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชนเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชดเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิเชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึกมาละคือมาเงี้ยเลยเชียเธอมิเน่อดีมาโยหานาลูอายอนเหนือเกินเน่โยเยบ่เนมาอีน่ะอายอนมาดูอดีเน่ก็เยี่ยเน่เขตาอุดาเลี่ยมิเน่นึกมาเหนือสาวเน่ก็จ้อยกันยาอดีมาโยหานาลูอายอนนึกมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยเยอะๆบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเยอะโยกานาลู
1: สปอสอชอโยกานาลูวัดูยอมือจอซาดูลันยาวนักกอลูกหุ่นยาวตาจอซาดูเจียงหลังเนยานิอุ้มลูกแม่บาประชาชนยาเออกูเชี่ยวลัตาพอเดืองเฮลวยชอบเบอร์แม่ข้อตีบัตยาวสิจนเนี่ยแม่ยอนนาเดียจนยังอะไรและเชี่ยวเอดีเอลความดันเชี่ยวเบาหวานเชี่ยวมะเร็งเชี่ยวเมมโกรมเฮลอัตสาวเนี่ยชอบเชี่ยวหนึ่งเงาโกก็ชอบกันบิวยอเฮลเชี่ยวมะเร็งชอบเชี่ยนี่ชอบกันบิวโลกเอสนักก็มาถึงจีฮวยเฮลถึงจีอะมิชาอายุเอยายังเอเล่ถึงเมอสิ่งยาเจมอน่าสอปสอชอติซุ้มซุ้มจำยอสอปสอชอเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออิสันนิกามาเล่าเนกามองขากาไกกุญยาเออยิ่งยิ่งโฆษณาบีเกมอญาเล่นึมาอ้อนานากาในเหลียวเน่ในชนยังอ้ายี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโกเย่งาสีเวียและงายี่เนียว
4: มาเจอกันยาว่าใช่
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูโชเฟอร์
5: เบิร์ซุงคา
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้บูธรรมะ
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้

اصلا پا او دو تا مده ای نی می خو یا یو وا نا لو نه لا ی نی ی نی او نم سو نا جون جه نا نا نا کلا لا مه ی نی لا ทมินเนลอนิมชอนางานเนอายุเชมือนเนที่คอลูเอจะดามาเดเยเนเดอินาวันสุกงานกลางานเนเยนี้ทมินเนลอบาลาสีนาอุสอยามละคุยนะขอเนวันจันวันพุธขอเนวันสุกงานนะขอเนงานเนคอลูเอที่คอลูเอทอนจุนเนจะดามาเดเยเนเดอีเนียมยากาลอยนุมอายามหอนะขอเนนาลีเยลาตาเชิงอาเพอเกล่ามีแนวเลยนี้สมบูรณ์ยานะคนนี้สมบูรณ์จอดัวเลยเกิดแนวเลยนี้สมบูรณ์ยาจออายามะฉลามแม่ยี่ยาตามาคนนี้ยอหายาก็ดูแลหุ่นเจียนแนวเลยนี้ยอหามดูก็ดูเทียนาขอจะใจนะฮารุขอจอเทียนาเรากำดอกเยอคนนี้จอเราเลยนี้งานแนวที่คนรวยจอดานแนวเราเลยนี้งานแนวก็จะกาเอกากาลอยเยี่ยวชันแท้เนื้อด่าดันยาเมเดเยี่ยวเดทมิเนลอยเยี่ยวมะข้อปานเอมาเอเฟบัวปานเอมาเอชันแท้เนื้อด่าดันยาแต่เยี่ยวล้อมะข้อปาก็ดูนะเอเอ็มที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สเธอก็จะพอเนเดเยี่ยวห้องเนลอยเฟบัวปานเอก็ดูนะลอยเยี่ยวเธอเนชมยานาลอยเยี่ยนี้สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์แล้วถ้าก็จะพอไม่ได้เยอะเดียวถ้ามีแน่หรอถ้าก็จะพอในข้อนี้นะฮะดายามแม่เยอะเนี่ยหรอถ้าก็คือจอเราคุยนะข้อนี้ยอมอยากเกาะหรอเยอะเนี่ยจะกันเอกันเนี่ยพักเอ๋ยานเนี่ยเยอะเนี่ยจะกันเอกันตอนเนี่ยเราเลยเยอะนี้ที่ก็อยู่ดูแม่เนี่ยก็เกิดเท่านั้นข้อนี้เธอก็ชดสยาบัตรเธอลอยเยี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเธอหุ่มเดเยี่ยเดมินาลอยเยี่ยมินาอุจิยังยายำเราคุยง่าขวานี่งานดังงานมาหนาลอยเยี่ยชดสยาบัตรเธอยาวมินะเราเลยเยี่ยนี้งานเหนียวหลุดยาไม่เดเจริญเหนียวหลุดยาเยี่ยเราเธอมินาเยี่ยงยำเราคุยหน้าขวานี่เธองานมาจก้านาการยังเงาะมาอ้าวแล้วเรายาชินยามาโลเลยจะแม่นะฮะแม่เนี่ยมาชินยาเลยแม่โยนาลอยโยขอเนี่ยโยขาแม่ยานะฮะมีแนลอยเห็นโยชินยามาโลชอบรู้ว่าจะเดแล้วมาชินยาสุก้าชอบเงี้ยก้าหอยกันเนี่ยหอยชินยาอีสิแล้วเลยนี่งับเบอร์เธอเนี่ยชินยาเจอเนี่ยก็ก้อนยี่สอดึงงานแล้วเนื้อจ่อมะแล้วขอเนี่ยมาชินยาสิแล้วไอ้มีแนลอยโหรู้ว่าจะเดแล้วเนี่ยมางามาแล้วน่ะเจนยามาโลและอินยามาโลและน่ะหาญาลาเธอเนี่ยผู้ละคุยที่คอลว่ากูเนี่ยจะมาติเจและแอและตัวแอแต่ยมืองาเหยียดเนี่ยหรอเฮก้าเฮปุ่นนะเราเหยียดเนี่ยเธอก้าชดสยาบัตเธอชมเมลอ้อก็ดูนะขอเนี่ยธนาคารอิมาซานีที่ว่าการอำเภออิมาซานีล้อขอเนี่ยเจนยามาเดออินเทอร์เน็ตยาวนะเราเหยียดเนี่ยอาคารงาที่โปรไฟล์เนี่ยเดเหยียดเนี่ยเดเธอจุลยาจังก็ดูงาเล่เล่เราเหยียดยี่นักกาจาเดออินเทอร์เน็ตยาเดียวหาเมื่อโดนมังเงอขอนี่ล้อเย็นเยี่ยวตัวยาผู้ละคุยยาอุปมาละขอนี่บิดาเนี่ยเย็นเยี่ยวล้อยมยาจุพปาเดียวอ้อนยามินเนล้อเย็นเยี่ยวมังละขอนี่เทียนาแล้วอำเภอต่อเพจมาเลยธนาคารต่อเพจมาเลยนั่นนะขอนี่ล้อเย็นเยี่ยวคือขออินเนขอนี่จอยยามเมดีจะร่างเงอขอนี่มีอภัยจักรเอกาดานเนมาเย็นเยี่ยวขอนี่ล้อยหานาลุยกาเกือบพายอาคารงาที่ปูและพระจักรเอกาปูในยาตีคนเนี่ยจะก็จะก็จะมาเงื่อรออาคารโอรออายามพักเงียบหรือจะการเอกาดังหลังเนี่ยมาเดียเงียดีที่คนเราจะได้มาเงียบคือการเนี่ยนะเงียบอันนั้นจะมาจะการเอกาดังเนี่ยมาเดียเงียดีนิมสองคือการเงียบนี่นะทั้งจู่อดีตข้าหน้านะยาที่น่าฉลาดงาเดียเงียบบางสิ่งนะคนเนี่ยโกสีล้ออาขอน้ำมันที่โหง่าเดียเงียดีไทยอันนั้นนะร้อยเงี้ยอินาวันสุกเงินเขาฉลาดงาและในเงี้ยอันนั้นอันนั้นงาบาลาสีนะมิถุนายนและคู่สิเดอาขอน้าขอในหยิบพังหายาโกเชวุง่าเดียเงียดีเฮน้าขอตัวละตัวล้อเงี้ยนี่ในทอนจูนิมสออาญาเมื่อละคุยล้อเงี้ยเงี้ยก็งานเนี่ยก็แล้วมันถ้าเมื่อจะกาแต่ในมีน้ารอเย็นเยอะแต่ชัดทิพย์ยุ่มแล้วพนักหาเบียดมาเดียเยอะเดียว

thế nào tôi cha nhung hơi gặp hơn này bị nó hạt đào lo gì nhiều tôi cha chuẩn nhớ na lo lấy gì ngà miệt gì là ngà để nhớ để cho anh là luôn hơi gặp hơn này bị nó hạt đào cái gì nó hạt giàu đủ gì nhiều lo hơi gặp cho nó bà là anh nó hạt lo gì nhiều cho anh là luôn อุตุธรรมะเดียเนี่ยเดียมาข้อปัญญาหามาเอล้อเฟซบุ๊กปัญญาหามาเอเดียนิมชอนะงานเนล้ออายุเฉลิมเนล้อเฮก้ามีมัวดัวล้อสวทเชียงใหม่และคู่กันเนเดียเนี่ยเดียที่ขอเราจะทำมาเนี่ยล้อนาฬิกาหลังกันนี่อินยุ่งอายามนะขอเรียนนาฬิกาแล้วตานี่เชื่อสมเพอกล้าง่าเดียเนี่ยเดียที่ขอเราจะทำมาเนี่ยยินเยียวเจ้าละเงี้ยเหยียดอายามละคนนะขอในทกรัฐบาลปานเอลรอจะกายอากาศดูเลวที่ก่อนนะขอในทกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่ทกทะเกาะเราเลยยินยี่ชดสยาบัตรและขอนี่คู่แม่แน่ยินยี่รอทกชมยอบิดองโปเดและงานแทยเนี่ยรอทกยอนอรุยากาในเทียนานะขอเนี่ยรอชมยอดองโปอีแม่เนี่ยทกบิชอเชโปกัดุเดและงานแทยเนี่ยจิมิเนเราเล่าถ้ามาปากเราชมแม่จะจีกันเนี่ยเธอเนี่ยชมแม่บิเชโปก็ดูงานเลยแล้วนะขอเนี่ยเมียเจนนะขอเยี่ยผ่าเราเนี่ยทีเจนนะขอเนี่ยเจมาเจงเราทีอ่ะน่าเราเจ้าละเงี้ยโปชดสยาบาเธอยาเท้าเนี่ยเราเนี่ยแห่ไอ้ยุ่มก็ละเงี้ยชีเจอขอจ่อนะชีเจอนะขอเนี่ยทีอ่ะน่าอำเภอพระมาจากเยี่ยขอเนี่ยจงอ่ะเธอเราเนี่ยเฮ้อเฮ้อชิจูแม่เดย์แล้วเราหน้ามาจากมีในรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอเนี่ยย้อนนั่นลุยยุ่มว่าบราชินาลุยุ่มลาเออเด็กขอนี้จ้ออยู่กับย้อนในยุ่มว่าเราก็มาบ้านนี้ย้อนสงามังเงือเราเยี่ยงเยี่ยวเมื่อเราขอนี้ที่อันน่ะเฮ้ยก็ปวดมาพัฒนามาเดย์แล้วย้อนย้อนชินาเด็กขอนี้จ้องานในเยี่ยงนี้ดูแลเงี้ยปวดมาบ้านนี้สามีในช่วงเวลาออกมาแล้วขอนี้อินยุ่งอ่ะมือดาราเมียเราอ่ะตามมาบ้านนี้สาวเดิมบีเกลือก็ดูเราเฮ้ยปวดช่วงเวลาพัฒน์ออกมาแล้วเราเยี่ยงเยี่ยวถึงมีเนอายุมามาจับปุ๋ยเด็กคนนี้จ้อเธอมีเนี่ยรอยเงี้ยวเจ้าละเงี้ยปุ๋ยรอชดใช้บาดเธอยาเด้ออันนั้นมีน้องในงานในยี่นี้อันนั้นเอ๋อในอันนั้นยี่เช็ดตีงเกินนี่อายุมาอายามบินเนี่ยเดียเงี้ยเด็กก็ชมยังบินอ้อนเนี่ยชดเช็ดปุ๋ยเธอหนารอยเงี้ยวลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์และคู่งานแทนเงี้ยรอเอพองอพอในบินอ้อนยาไม่เดียเงี้ยเดียเธออินเทอร์เน็ตจ้าเนี่ยนักการจ้าเธอน้าเราอยู่หานักการอยู่หาจ้าเนี่ยเราอินเทอร์เน็ตจ้าเธอน้าหนัวเราเนี่ยเธอก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์และคู่กันแล้วเนี่ยขอเนี่ยชมยอดออนไลน์เนี่ยเนี่ยเราเธอก็มาชาเนี่ยเราอินเทอร์เน็ตจ้าเธอน้าเราเนี่ยมันก็นะขอเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่ไปในขอเนี่ยเธอเราชมยอดออนปัวยาแม่เนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ขอเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐถมล้อหน้าหนัวออนไลน์เราอยู่หาชมยอดออนไลน์ถ่ายมีเนี่ยเราเนี่ยมาสาเดียเนี่ยเดน่าอยู่จีมาเจงเรามียาจียาที่คนเราจ้าเนี่ยเราเลยนี้อินเทอร์เน็ตจะมาแล้วเราเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และคู่ไปเนี่ยแอปพลิเคชันทางร้านและคู่ไปเนี่ยยี่อาทิตย์ปุ๊บเจ้าเนี่ยไม่รู้มาเจ้าเนี่ยเดียเนี่ยเดอายุหาชมเมย์อยู่หามีเนี่ยเราเนี่ยถึงมีเนี่ยเราแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพราะเนี่ยแอปพลิเคชันทางร้านเธอน่าอยู่หาเฮียสงเราหน้ากันหน้ากันมันก็น่ามันก็ยังไงเดน่าอายุพยาเจ้าเขาเลยนะขวานี่เธอกาอินเทอร์เน็ตยาเนี่ยเราเนี่ยนาการเธอยานะขวานี่เว็บไซต์และคู่เธอพยางาเธอเย็นเนี่ยรอเว็บไซต์เธอหัวก็ดูนะขวานี่ไทยสมบูรณ์ในบทยาแม่เดย์เนี่ยเดย์เธอกาอินเทอร์เน็ตเราคือคอมพิวเตอร์ในขวานี่แล้วเนี่ยรอนาการไปในขวานี่แล้วเนี่ยรอเย็นเนี่ยเว็บไซต์เธอหัวก็ดูนะชมเนี่ยนะเราเลยเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกูเกิลและคู่กันเหลือในบทนะดูแลแม่เย็นเนี่ยรอเธอมีแนวรอยเงี้ยวธนาคารยี่มาสามหมอแนวรอยเงี้ยวยูฮายาอุปาอุมาลอยูฮาพูลเราคุยชิโก้คัพเปอร์ตัวป้าจิสินยาเดจอนแนวรอยเงี้ยวอินเทอร์เน็ตเธอมือยานะเทียที่อาชอบเอาก็ดูยูฮานุมาเกิดยานะรอยเงี้ยวเธอก็รอกูเกิลและกูเกิลเหลือแนวรอยเลยอย่างนี้บาทสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอบทนะดอลลาร์เมดีดอลลาร์นะคุณก็เหลือแนวชมยอดอ้อมโปรเลนยาแม่เงี้ยวรอเหรออาสัวขอนี้จ้องยาแม่เงี้ยวที่นักการทีมของเราเขาแต่ขอสู้ขอยมยาอามยาขอดองยาไม่เดียเนี่ยเดียเว็บไซต์ของปานเนี่ยมีในรอถึงกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางด้านและคู่ปานเนี่ยมังเงิลมีในรอเนี่ยเว็บไซต์ของปานนะอายุขอดองยาแม่อามยาขอดองปูนยาแม่ไอ้ขอเนี่ยโลทีเจนะแล้วเลยนี้บัตรประจำตัวประชาชนเท่าหงาเดียโลเดี
mama ni ngam yin ne yin ga ye nya ha nga ti po do ne la se le le sai nge lo ye nyo te ga a ji mi ne te to jing ga ku lo ye nyo ye yu ye ga du nga la ka na kho nya he chi su mo mi sio pa lo ta ma nge ne jo no pa ga ja me lo le ye ni ba se chon te a mi a mo lo che ti mo lo la jo no pa hu a lo nga de hu mo ye lo on ga te ye nya hone to te ma nge de na ga so bo lo bo tro sap le ku nga ne ye ni website pa ne che me do ma de le ne de na lo ye nyo a lo nga na ga ma ja le ma na ga ja nu ye pa sa lo lo ye nyo te lo lo ye ni ma ge ma ga nya ye nya je ga ko ya ma ya ye je na lo to ga te po ne na ga sa bo pa ne cha ga e ga ko ne le mi ne nga lo ne ye ni te mi ne yo ha mo do ma ja na yoga yo yo ha xin ya ra lo na ga se bo ne ya ge nga ne ye ni so ko ga me lo yo ha ne xin ya cho ha lo te ne yo je ma jeng lo yo je ma jeng a no ni che ti ko ni cho me bi la ya bi ne ne lo hu ba a no che si ba la si xi yo ma cha lu le nga te no lo ye ni yo se po ya nga lo ma ya nga lo lo lo ya na ya nga de la ma ya na ma ya je mi ne ma ya nga le lo ye ni yo ma cha ko le nge naga se bo ma bi thana kho le ma cha kho le nya bo ye nyeo te mi ne be sa pa ne lo yo ha yo ne lo bi cho ba ne bi da o ma le le ne de na lo ye nyeo te naga se bo kho ne ba pa cham to pa cha chon to le mo ne bi ne de a yo ma te ga be sa pa do o ma ye nya cho mi a je naga se bo ye je na lo ye nyeo na ja e ti ana ATM lo le ye ni ha e ti a ga je ni pa jo ma nga nyu a ga ni pa ja ma de le na kho ne a ATM กรุงไทยและแต่คู่กายเกือบเดียเนี่ยเดียแต่กายยิงยาตัวตนและคู่เธอ ATM พอไปในขวัญนี้เจ้าเนี่ยไม่เจ๊เฮียสมบูรณ์จ่อสมบูรณ์สินยาเดินในเชิงในปีเนี่ยเจ้าเนี่ยเยอะง่ายในเย็นนี้เมื่อนะขวัญนี้เราเย็นเยอะธนาคารเราเลยเย็นนี้ธนาคารพอไปในขวัญนี้เจ้าเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียธนาคารพอไปในเจ้าก็ดูนะขวัญเนี่ยเออกังเย็นเนี่ยเราเธอเออเราเย็นเยอะแบบจำตัวประชาชนแหลมหัวเนี่ยนักการสบู่ล้อแหลมฐานในอีเดียเนี่ยเดียโยขวัญเนี่ยเกิดแม่นักการสบู่นะเราเลยเย็นนี้งากังงานแต่ธนาคารเท่านั้นเราเย็นเยี่ยวธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทกสทอสเขาเนี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคู่งานเดียเนี่ยเดียเฮาจะเออเดือเราเฮก้าพอในร้อนเนี่ยไม่เดือดจากการแอกาปนเลยนาทีนาจังเงาปวดช่วยไม่ได้ร้อนเลยคนเฮปวดอ้อมหมอนยาเลยอากาศก็ร้อนยาเลยเฮดูนาทีจังมาลัวเจียเนี่ยล้อถ้าการที่ลังมาดอเพจงาเจียเนี่ยถ้าการขยะเดือดล้อแล้วทบ่าวปัจจุบันของเงาเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยเราอยู่สื่อทำไมร้อนหมอเดือดนาเดียเนี่ยเดือดถ้าการอธิบดีกรมการปกครองและคุ้มการเทียเนี่ยล้ออำเภอหุ่มมาฮอลูดาพอปานเนี่ยจากการเอกาโดเลียนะอายุมาเราถึงการช่วยหารัฐบาลช่วยหาเราอย่างเดียวอีกครั้งก็เนี่ยยันเนี่ยบิชเชอร์เขาอินเนี่ยมาดีและตัวก็ง่ายเท่เนี่ยเราถึงการสู้ว่าจงอาศัยการค้าเนี่ยมายากเกิดเดอยศึกช่วยน้องพันน้องเนี่ยพากเออเหอแล้วง่ายเท่เนี่ยเราถึงมีเนี่ยเดียเนี่ยเดียเนี่ยมาดอกหวานเงี้ยเดียและตัวก็ง่ายยศึกก็อย่าปมอเดินนะเราเธอเนี่ยรัฐบาลปาช่วยหาเราอีกคนอีกคนในบินาหาอีมาเดและมีนาลอยเนี่ยคนในที่อานาลอยเจมาเจงเออีกคนมายาจอดคนยูฮาปูมายาจอดคนในจอบอลลอยเนี่ยเธอเนี่ยยูเจมาเจงเออลอยบ้านแม่ฟ้าหลวงป้าจอดในหิบบ้านเจมาเมื่อก็จะมุ่งใจเนี่ยจอดเลี้ยวล้อแล้วก็มากองหุ่มมาเกลี้ยวล้อแล้วลอยเนี่ยเฮก้าเดือดที่อานาล้อแล้วทว่าปานมาช่วยเช็คเออเด็กคนในจอดนะลอยเนี่ยเธอก็ที่ว่ากำลังเผยอีเนี่ยคนเนี่ยจะอีเนี่ยไม่เจดีเนี่ยเดอำเภอยูฮันเนจูดอเพลอยเนียวอายมาชอเชก็ดูนะขอเนี่ยอันเออมินอเนี่ยแล้วก็อันเชงันก็เนี่ยอายามยูโดเนชอเชมาเจียวสื่อเดือสุสุอายก็ลองยาพากันงาเดแล้วลอยเนียวเธอมินเนี่ยลอยสื่อเดือก็ดูนะนัวเดียจังมาลงงานแล้วงานเนี่ยเธออายมาชอเชเนี่ยมาเจและมินเนี่ยลอยเนี่ยนั่นเธอก็อิสุงานเนี่ยก็ลัวลอยเนี่ยอันนั้นยี่เช็ดเตียงคนนี้ชมแม่บิดอองเกอในล้อยเนี่ยอันนั้นเช็ดสิ่งนั้นจะโดนเลยมาเจียเนี่ยล้อถึงกันในช่วงยาวงาแล้วเราโยสือโปแล้วเราเลยนี่น่าช่วงมายาญางาเดี๋ยวมีเนี่ยมายาญางาแล้วเราเนี่ยถึงกันชมแม่จะโดนเลยงาเถี่ยเนี่ยแล้วน่าอันนั้นเช็ดสิ่งนั้นพัศิลานะขอเนี่ยล้อเลยเนี่ยเธ
他呢要按照点呢来打好把把它也行的了也要他呢有时的用大娘啊的也要的有时的用大娘啊的也要那天呢啊了有这么几年了也要他的车车都来了那么呀娘啊的来多了那就要这样啊来了来也你天哪不慢慢的少呢了啊了啊就前面买家人家的那么多了嘛行了他啊来拿好呢老了也你三年写也你提不了把三年写的也你的这个 application 保障 application 唐拉咯 website 咯也你好呢他那看我把那好呢三年没的也你的这个前面多浪人呢去把啊那结果把那也行跟你哎呀比那没哎呦嘛老也你有他们呢老了也你和拿好呢老嘞，他呢，就叫人家个读啊，来这个那个，大奶奶必须比较来得也捏得。那老也捏他个体啊，那老嘞也你超切多呢，老嘿，你不把那提西安提拍吧，要讲啊，老要用啊，老啊，老姐姐讲啊，老出水啊，把他家的，那他个那确实呢，个来呢，老嘞也你。前面多浪人了，巴拉西西了，多浪人了，那啊嘛，有时不嘛养阿的，来多浪人呐。他个巴拉西西提票吧，吃吧，他个后面先跟你们个呐，嘛养个阿的也尿的，巴拉也喜欢的我喜欢个多呐，嘛养个阿呢也你，那他个要嘛呢，一塔路啊呐，来尿他个不拿款的嘛，慢点少的。老吃八个那个都得来对面来老爷爷对面来提啊呐，老有有眼就那眼牙都有面个看啊眼牙咯，啊对面来眼来个那可能有么吃青啊的有嘛的，有面就有面点来吃青啊眼牙，啊可能就没吃面多不好一点个应该能个那个了咯，啊那你吃点个你阿样，啊比那罗吃面多不还没得眼牛的，个那可能有面能一波老可能眼牛提啊呐咯。没有个那好呀个个牌来这个一个大男的必须比较来得也你得好呢咯你们那好呢那他把把这个空间太缺太 plus 来过特比什么也没呢也你把那提醒提怕把这个 application 保障来过把的安了呢咯也你有那他把把过切边切边呢的切边买的安了有没有特的也尿的，有咩那款的也用到多也尿，何讲那啊有些啊有么那么用咩的也尿的，他们来了不老实，个多那款的按了送车，个你哎呀比那咩，提怕吧用尿特的也尿的，个款的提呢个多那，那他把好把个多那款的你也把他们用钱呀个的也尿的，他们来后吧。老师才应该得提破得用一嘛提怕吧了嘛个人家也尿了。他们都对话题呢，那他把把你呀打嘛用钱呀，明年老来也你，他明年老还用那块呢，有哈逻辑呀，那块呢也用也没得也你得，他讲用度一年了，阿爸的名他讲俺呢也你讲用度好的呢，老公讲他缺他俺来他妈的，用来也没得了，不他得要干那路用也没得也你得，那他把把那葫芦这个阿个个了。讲啊，他也，你要接那路了，比人家好，蛮硬啊的也，你得要喊那个都嘛去接，人家跟阿拉的你会乎嘛咯，鸡巴乎嘛咯，别乎嘛咯，要好乎嘛咯，和的那路啊，嘛要讲啊，嘛要就伢的也，你得，个的也那就么那好呢，毛那就帮一接也，你咯，好那他得蛮硬的也，你要，还俺是的。提波拍呢啦，写了十单呢，拍个嘛，来葫芦块呢，嘛叫伢姐爷伢咯。他家呢，他说他拍他，嘛哎，他家出事啊，把婆婆呢就没得嘛哎的爷伢的。啊，说啊嘛卡土路，老十单乎嘛啥呢？拍呢，苗婆婆个都看见个。他家啊，十单他拍个看见个，以后把又帮一姐爷伢咯考，老爷伢从考嘛姐呢家伢咯。十大国门把嘛姐呢丢咯，没个那块呢你接咯，那块呢我得你得好好养养呢。十大块呢丢姐，也伢对面呢咯，那他爸爸呢咯，家长去姐，家家都到姐，毕业毕业路啊，就嘛呢爱路长大的。十大户嘛他怕一点，那这个爱家当然呢必须比较来得也牛，和那块呢你们和家当别爱养和那块咯，
ye nyi na ton jue ne lo daga aga da ne ne a bcb ga de ye nyi de ga na ne lo ye nyi da cha ti bjum le panaha da ma de le ita le salama amone cha da changa ye nya lo ti kholo na ha byo da ma

0: Tena ta cha jai ti bijum la ye nyo haga nim so thon ju a yam ho la khoya la phon ne bina ha da de ye nyo de yo ga na lu we ya na ha byo du ye nya la haga la de na pa la ne na ha la ye nyo ga u du tha ma ye nya la ma kho pa ne na ha ma e la ye nyo fe bu pa ne na ha ma e de ye nyo de nga ne a yo che mu ne ti kho lu we Doda ma ye nya lo ganari we lang kani de ye nya de gane na ga kolam tha he phaja ga aga da na ma de ye nya de ye ni thaga prakan sangkhom ja tha de lo ga na lu de ye nyo thaga nyum na prakan sangkhom pa lo ye nya ye nya chum ye bi do a ya ma chala thanga ye nya lo chum ye do tho na kho ne kan leuk tang รอบบอร์ดประกันสังคมและคุ้งอาเทียเนี่ยเรามามานี่นะเย็นนี้ที่เนี่ยมาสีเราถือกันบารายสีนั่นเราดื่มมาเนื้อสดาประกันสังคมมาปังเราอยากบินเนื้อเธอแล้วเลยเย็นนี้อาดื่มมาเออก็ดูแล้วเราเนี่ยอยากชูจ้องอ่ะถือกันถือพอฮอลลูดาเราเนี่ยผิวอยู่เมื่อก็ก่อนมาเอเย็นนี้ประกันสังคมมาปังชาวบ้านก็ดูจุดๆก็ได้พังอะไรเลยดื่มมาชดเชยตัวเนื้อชดเชยเนื้อเย็นนั่นรู้คนเนื้อที่เดือดจ้าเดียเนี่ยเดือดก็เดือดนะคนเนี่ยชอบบอดประกันสังคมและคู่งาเดียเนี่ยเดือดนะรอยเนี่ยอินุ่มนะเธอก็เธอเดือดก็ดูนะคนเนี่ยรอยเนี่ยบิชอเช่นยังไงเนี่ยสู้อ่ะเธอก็เธอเดือดบินนู่นเลยเนี่ยก็บิอุ้มเลยผังงาและรอยเนี่ยอาหูบานารัฐบาลปารัฐบาลชอบหาที่โปรเตอร์รอเธอก็เธอพอชมยอโดนในบิดาเนี่ยบิอุ้มเลยงาเธอเนี่ยไอ้ขอนี้อินยุมนาลอยเนียวอัดดีมาประกันสังคมยุมทายยุมรัวเดอร์ย่อฮะอัศวะถึงก็บินเล่นอัดเดือก็ดูก็บิ้มเล่นหมดเนี่ยแล้วบิชอเชียเดียเนียวเดไอ้ขอนี้อะไรแล้วก็มาชอเชียมีนาเอ๋งชมยอดอ่อนในชอเชียหมดเนี่ยเดแล้วชมยอดอยากดอกอ่อนงาจีเนี่ยแล้วถึงก็ยินยี่ประกันสังคมมาตราก็เดยุมรัวขอนี้เนี่ยบริเวณเลยเดขอนี้เงื่อนแม่เดียเนียวเดถ้าก็ชมยอดอ่อนยาเทียเนี่ยแล้วชมยอดอ่อนก็ดูนะแล้วเนี่ยถ้าก็เว็บไซต์ประกันสังคมพอไปเลยในขวัญในเจ้าเนี่ยแล้วเมื่อนาขวัญในแอปพลิเคชันประกันสังคมมาไปก็ในเลยในขวัญในเจ้าเนี่ยมันก็นะขวัญนี้ถ้าก็เนี่ยแล้วสำนักงานประกันสังคมและคู่ถ่ายมีคนเดือนนี้แล้วเดอะเพเจอร์นะขวัญในเลยในชมยอดอ่อนทะเลเนี่ยเนี่ยงาเออมาดูดีงาประกันสังคมมาตั้งเฮจิจะทำมาดีแล้วงาก็ดูกับเลือกงาผิวก็ฮอลเลอร์เธอรอยเงี้ยอันนั้นชดเชยงานนั้นเกลังเงี้ยรองาคนนี้ที่อ่ะชดเชยหมอนี่เดี๋ยวสู้อ่ะบีเลนในบีมเลือกหมอนี่เดี๋ยวเลยชมยอดดองเลเจเย่เนี่ยรอเจลังเงี้ยอันดูมาเทียนามายาชินยาหัวเดียเงี้ยอันดูเนี่ยปลายสีน่ารู้สุดได้ประกาศคนเบียร์เธออันเจเจยุ่งเยี่ยงอ่ะอันเจเจเยี่ยงก็ดูงาแล้วรอยเงี้ยเธอมีเนี่ยรอยเงี้ยเย่เนี่ยประกาศทางคมยาเดินนะชมยอดอ่อนทะเลเดและอีกยุ่มอายามเดาลูแม่เย่เนี่ยงั้นไม่ได้ทันเนี่ยเกินน้องเกินเนี่ยชมยอดบินอ่อนและรอยเนี่ยนะชอเชียก็ดูนะบาลาเย่เสียงชอเชียไอ้ขอเนี่ยย้อนน้องลูกอายามบินในและมังงะเย่เนี่ยเธอไม่ได้ยุ่มซองานในเฮก้าจักรไอ้กาเฮียกาหนาเย่เนี่ยเธอก็งานในไอ้เนี่ยทารัวแล้วเลยอ่อนเนี่ยชมยอดอ่อนเลยเนี่ยไม่ได้เย่เนี่ยเดเธอไม่ได้เฮน้าขอเนี่ยเย่ยี่ประกันสังคมจะทารเดย้อนน้องลูกรอยเสียงเกินเนี่ยก็ดูเดและจะกาเอกาด้านเหนือในบิสิบิกาเลเดียเนียเดคือน้าขอนิติกรออันนั้นสัสเยอร์นิมสอกาเยเนียจะกาเอกาด้านเหนือในบิสิบิกาเฮเดียเนียวถ้ากาเยนี้อินยุมน้าเรายอมยากาเราเลยนี้ถ้ากาแอปพลิเคชันในครัวปันในช่องหางถอหาโลมีแบบถอหาโลและยังงาเราอาหูบานาเราเยเนียวมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราเราเคยรับจ้างเธอเงาโลบางน้าขอเนียตุ๊ตุ๊หุ่มหมาเงาโลเมื่อนั้นขอในเทศหุ่นหมางอโลโลแดงหุ่นหมางอโลเจมาเมื่อนั้นโลแดงหุ่นหมาจางงานในนี้คุณว่าเมื่อเงินนะออนไลน์ปันเออช่วยหาบีถอหันยาโลมีอบีถอหันยาโลและหมาจ่าไอ้ขอในจองนอปันนะออนไลน์ปันในขอในจ่าล่างหาเทียเนี่ยไอ้หรอน่าออนไลน์ปันจ่าล่างนะขอในเทียเนี่ยมีอะไรถึงก็ออนไลน์ปันเนาะโลเคเนี่ยแม่โลเนี่ยแม่มีอบีถอหาโลช่อหาทอหาโลแล้วรอยาล้านเนี่ยทุลุ่มหลวงเด็กคนเดียวมีนิจงานในเย็นนี้แล้วคนเนี่ยมีขาก็กอดตัวละตัวละจางงานเทียนเนี่ยออนไลน์ปานเนี่ย นะขอนิเงินล่ะช่วงหางเธอเราอย่าจีอ้อนในโทรหาขอนิเงินแล้วล่ะจะร่างไงขอเนี่ยเธอก็แอปพลิเคชันพอปานเนี่ยช่วงหางโทรหาเธอร้อยเย็นเนี่ยเธอก็ยศงาโลศงาล้อเย็บบัวช่วงหางแบบนานางาเจี๋ยเนี่ยทองมันเสียจุดนั้นมันเสียล่ะนานางาเจี๋ยน่าตาหนูจะเอี่ยงงั้นเนี่ยเย็บบัวช่วงหางให้น่าล้ออีนุ่มตาหนูพอปานเอาคนเลยเธอก็เธออาแบบยุบบ่อแล้วยังง่ายเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยร้อยเย็นเนี่ยเธอก็เธอก่อนละค่อยนะเดี๋ยวเนี่ยเธอการัฐมนตรีพอป้าก็ดูร้อยเนี่ยนางสาวสุภามาศและคู่งานเธอเนี่ยเหรอเธอการยุ่มอลาปานเนี่ยทุเรศอมวัวเดือยอย่าส่งพอป้าก็ดูเหรออย่าพอป้าเนี่ยรู้คู่หลานเนี่ยเงี้ยชอบไล่เจี๋ยเนี่ยเหรออายุจนเนี่ยก็กอดหัวลูกเอ๋มาบีดัวหลานเนี่ยเหรอช่องหัวลูกลงงอแม่เหรอเนี่ยช่องทุเรศเดือยมาบีจ้าเหรอมาบีหลานน่าก็ดูเหรออย่าเหมือนบีจ้าเนี่ยเหรอยังเมื่อทหารเนี่ยเนี่ยก็ดูโลแล้วโดยเฉพาะผ่านงานแล้วคู่อื่นแล้วเนี่ยรอเนี่ยชอลังอาเดียเนี่ยเดียถึงมีเนี่ยรอเนี่ยฮัลโหลเอ็กเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยสัวมาขารอเนี่ยออนไลน์ไปเนี่ยทหารขวานี่งี้รออาก็เดียเทสีทุกตัวเงินเนี่ยทหารขวานี่เนี่ยเดียอาชอตายหุ่มมาแต่ก็ละก็โลอาเดือดถ่ายชอฮัลโหลแล้วอาชอโลหุ่มมาขั้วเนี่ยรอจีรังเนี่ยยังเมื่อเนี่ยชอเนี่ยเนี่ยรอยอมเหมือนไงชอเนี่ยยอมเหมือนฮอลลูดานเนี่ยเราเดียเนี่ยเดียถ้าก็ยอมมาจีรากันเนี่ยใบข้างก็เนี่ยถวายกันเนี่ยเล็กก็เนี่ยยอมเหมือนอื้อเนี่ยเนี่ยเราเออยอมเหมือนไงชอเนี่ยเดียเนี่ยเดียตัวเราชอยอมทัวร์เนี่ยอย่าบอสรู้จังโลเดียวโลจังโลลานาโลแล้วจะน้าคนเนี่ยชอยตัวเต็มมากระลำโอเบลล์เลยนี่ถึงมีเนี่ยเราก็ก่อเหตุยอมหือก็ก่อมาเนี่ยนะเดือดทายมีของเราคุยน้าคนเนี่ยเดี๋ยวเด็กเอามีข้อที่ห้องแล้วชอตายยืมเงินนี่แล้วเดี๋ยวเด็กเอาละเมเนียนี่ถ้ามีเนื้อหุ้นเอ๋ก็ก่อล้อทับบิดอลาเดียเนี่ยเดี๋ยวยืมส่วนยืมเงินเนี่ยราคาเช่าตานี่ฮักเกอล้อเดียเนี่ยเดี๋ยวจะหาหน้ารวยล้อเย็นเยาว์นะเดี๋ยวต่อรูยืมส่วนก้าเย็นนี่เนี่ยถอนเจอเนาะล้อจะกันเอ๋ก้าได้เนี่ยเนี่ยบีซีบีก้าเดียเนี่ยเดียเออการเนี่ยนะล้อเย็นเนี่ยอายามข้าเจ้าเออล้ออายชาก้าเลบินาฮาดาเกมาเดียเนี่ยเดียเออนิมสอก็เลยมันถ่ายเนี่ยพังบินหาดาวผมนะขอนี่อาโดอาเวมุปกูในงานเทียเนี่ยหรอเลออาคารเนี่ยและงานเตะก็ผมอายามข้าเจ้าล้วนบินหาดาวเนี่ยอายามเจียนะก็ยิ่งมาลอยอยู่นะรู้ว่าก็เราหิมาเตะเอาที่เขาเราจะได้ละหรออาคารนี่สอกคนน้อยเจ้าน้องพักกันละไหมเทียนาวานายานาหรอเย็นเยี่ยวแต่ขอนี่ยังน้องหลุดหลุดถอนจุ้ยละยามเตะนิมสอนะก็ยิ่งมาเตะอุดทำไม
1: Nadu yo jeng aha Ti ga la e yo jeng sa ma ma bo a mo jong e Yo sun lo chue ma no a bo a Te ga she le Abudo sa janyu ti na

嘛送姐下下哦嘛个大老车你呀叔叔外母哦。大老呢嘛车你。

말하 누마 마소마그 마다천이야 수송하모 말하 누마 천이야 수송하 누송 되미 송다

0: ay sumarado. Malu sajo shao mago, wuchu adu malu sajo shanga, abala ju peja miyamu. Amala du la ju peja miya la ju peja ba in ma sha le ba bu la chung la za shao mago ma. Mula bujo achung la za shao ma ge mula budun achung o shao ma ge mula bujo yi chu la za ge yo
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรม

0: สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระลือปลากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตือล
9: ้อสัพพสชก็มาเกตอชูเคลและภาษาจัตรเลอุเพลลอตุเลเซนีชอบวัคซีนวานาโรตักอาเซบีบัตยะคอติบไอโกรนโปลิโอคนูปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอแต่ด้วยมือพันโดด็อกคนูปูหลอเจอีมากกว่ากอดโดไทรอยโรคเอ๋อแต่ชาฟินิคีโตนูเรียด็อกเมตาบอลิกตับจะเอชไอวีมากกว่าหนาจอกิโลโทวาพูปาทอมากกว่าวานาโรคมากกว่ากอบปูดอมแมเฮลอตสีตรอเชอเอชไอวีด็อกไวเมคลีเมตเอบานีมานิเวลเมกว่าล้อซิกว่าอาทอนและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประกอบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวล
10: ้อดอปูแบบปากยอโพในเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะฮิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

오무 쇼퍼 러브 웨무가 파티 푸피 거가노 바토콜로사르 야 퍼무라 와란야 파이페롯 노 페르 위치유 클루로 거저테 위키메 서버터 치앙마이 더또이 오케스콜로사 타츠크토르 로코 노 무터치케 퀴나리 레틀르 아나르치 그나로프가 거럽가세 페르 위치유 클룬 에엠 드그톨리게야 뉘츠크 킬로헤르츠 위치유르 พบาโค FM 104.25 MHz เนาะดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีตัวโดตัวโจลซาเซนับเบอร์โทรศัพท์เตอเบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเลกาเลอร์คือแอดดอกคือเคโดกนาตาสวีปอลเลปเลยเนาะแห่โทรศัพท์อบว่ามีเรไม่ต้องมีกว่าดอกการเลือกออนไลน์มีเรตัวดูตัวโจลซาเซเนาะคือออทอยนาตาเชื่อกันต่อแม่คลื่นดิเนาะตัวนี้ไงนี่เพลเลวิกิแม่ตาเอคีเลือกหมูโกเนาะจะทำมาฮาลคอปานี้เนาะเลือกมาเชื่อคอตัวนี้นี่เด้อเรากะมุกจูระเนาะมุกจูโดระจูดิซอตัดเถียจูดีนอขวาจุดโดราวีมันจะมีเมื่อเนาะตาคลีวีก็เธอก็กรณีตาเออคีวีอะไรก็มุ้ยก็มุ้ยจะเนี่ยเนาะมาใส่จอร์ดิซอลเลอร์ประกอบด่ากลิซอร์ก็จะจบเพื่อเกิดเหตุแต่กันนานเนาะใครเด้อกว่าแชร์กระจาอัตโอชูโอเคเกินเนาะดิซอลตาจูดีเนาะกลิซอร์ก็ชอตเตอร์แลซ่าบางานี้มีแต่เพลมีว่ากว่าแชร์เราซาตปอคือว่าเด้อกับบาตุมือโชเก้นเนาะเนาะเราชอเลอร์พอโซโปชิดอปลิซับกาเนาะดอลเลอร์ตาชูตาชาเลอร์ก็คือตาชาปโจจื้อตาชาตาบาตุมือพัดโดเนาะบากรอกับปลอบดอลเซอร์เกินเนาะอัตโคเตะก็การลักษณะเพื่ออิเล็กนาดอกว่าตาสวีมุกก็ดับเบิลแวร์เกโดเกินหนาเติบเลือกคอเลอร์ลาเลือกเติบแปรปืออันนันตาเล็กนาสก้อนเนาะ

0: 喏，格特维达里塔萨维喏勒塔莫基萨勒格特库喏勒萨拉奇苏维查纳塔瓦黑多格纳莫科尼喏哈吉格纳多瓜塔格乔巴哈德勒กลิศกชิเกนและกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะปะทุกว่ากลิศกกรมอุตุนิยมวิทยามากกว่าเวดาเจ้าทอเลอร์คือนาริกคอตินิยาอีและตุเลอร์คือนาริเลอร์กคอเนาะเดอลอกาวิสจูใครอีลอกาปะเตวดาเดอเลอร์ออนไลน์ก็ดอเลอร์จะแล้วเราวิทยุจะเสียจะเกสเช็คกว่าทีเนาะเช็คกว่าทีละมาซาดิจะแล้วอารมมาห่าเนาะ
1: วิสจูใครอีลอกาปะเตวด
0: อา
1: า
0: ตุเซนนอกอช
1: เลอ
0: ก
1: ออ
0: แต่
1: น
0: ค
1: ไ
0: า
1: ล
0: ร
1: น์
0: ถ
1: ก็
0: ผิด
1: ด
0: ที่จะหลอก
1: เลออ
0: ินีเจ้านี่ชิคเล็กก็กว่าช่างนี่ทีมอ
1: เดี๋ยววิสจูปิดไมค์ก่อนเปิดเพลงไปก่อนเนาะ
0: ผิดที่จะหลอก

No, mu kho che te lo ga te se va no i ka a se che o tho kwa le online no na ka na le ga kwa da kwa le online kai i ne na hu kwa no ti so le fan page Facebook no ne ke comment he kwa no ti so kai i ne lo ga อาเตสออาเตเซียดิจลอเนาะดิจลอเตปะใครอยากคิชีเนาะลบกว่าดอแพเลอร์แฟนเพจเฟซบุ๊กเนาะอากลือซอเนาะเตสอเตปะชิเกเนาะดิซอจึกันนาปัญญาเตบลึกาเตวดาวิทยุใครรอผีเนาะรอผีวีก็ดอแล้วออนไลน์รอผีเจจิเกเชกก็ได้ทีดอหมอ

เนาะมื้อขอแล้วกะวิทยุล้อมมื้อล้อมหมาเนาะค่ะอีเด้อมื้อพัตตีโอเลอร์บอกแก้วเนาะก็ดอเลอร์แม่วางโทรศัพท์แพนี่มื้อขอเจอดาวิทยุจะสอนจะแซ่ค่ะอีนี่อัสซอแซ่มาจากสระมือเก่งแง่เตยาดิซออัสเซ่ปอลอตติวาค่ะอีเด้อมื้อปะเลออาพี่ตามาตาบาค่ะเด้อเลอตาเซตาเจเดแล้วกว่าเนาะบาค่ะเด้อสัญญาณวิทยุเนาะเลิกอามาไซจะหล่อเนาะอุเวดาเชียชิชกาจานีเนาะค่ะอีเดเปอร์เมอร์เลอร์ปามาตาเซตเจเนี่ยอันแรกแรกอุเวดาดิเนาะเมื่อจากค่ะอีเลอร์ออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กเดอร์กนาเซรีเนาะดิเนจานี่แต่ก็จอบมึงขอจะแท้บักไก่กะลิสกอเนาะแต่กนาวิลี่ดินี่เดอร์ว่าเขาปาจะป้อแต่สาระแหละว่ะและกนาดอกกว่าแต่สวีเราจะเพลิดเนาะเลอร์สระเอลลาอัตตาแอนนาเตคอเตอร์เนาะดิซอลเลอร์แอนนาเตคอปานี่หรอจะโจฮากิกันนานดอกกว่าแต่สมมุติสร้างมือเลิกก็คือดอกแต่เชื่อกันต่อแม่อุ่นเนาะ

เนาะเมื่อขอสระมือแกงแต่ดาวิทยุโซเซอัตลอดเตียวีพัตติโอเลบอกเกี่ยวกีโทรศัพท์เอ๊แต่ใครมาจะแล่มาพี่กันหนาแต่สวีมือมือเด้อแต่โซตาเซวิทยุโลมุลอมามาดีกับมาดิจันแล่เนาะดิเนจ่าเดิมดิโซใครอีนี่อ๋อโอ้ดาเลิกกันลิโซก็จิกะเนาะบ้าค่ะเดี๋ยวมึงขุดจู้ค่ะเนาะมูลพีว่าเนาะเดี๋ยวโอเวดาอามีอาจะเนาะดินิจ้านี่เลยก็เลิกกันหนาเลิกออนไลน์เนาะบอบาสิ่งนี้คือมือกับพัตติพื้นพีที่ซ้อเลิกกันหนาเลิกวิทยุเจเนาะอีกคันนี้ไม่มีตาจุกคันเนี่ยโอดีปุ่นหลับปุ่นหลับที่ซ้อเราก็วิทยุอัลล้อมมาค่ะอักลุลล้อมมาเนาะวิทยุคันนี้กับมือเกลือประมาตสุตแจแหลกแหลกกินเนาะดิเนจ้านี่จิบลือจิบขู่ก็การเลือกโอเคสก็ละซาดีอีตาชื่อก็ต่อเลือกก็เข้าไปอีนี้จึงก็ถอดดาตสวิตเพลวิแลกเกลือหรือโพธาโพตาตุตาชื่อก็ต่อเลือกเนาะแค่มาฮานี่ตุกอละซาเดอเจ้าสปีดอคือนาริและตุเลือกนุยนาริเนาะดิเนจ้านี่ตาชื่อก็ต่อละล้อเลือกจึงก็ออถอดกีตาสวิตเพลก็เลือกมือกันเนาะชอลอแต่เนาะดิเนจ้านี่กันนาเกดอเลือกหรือโพธาโพตาตุตาเชื่อกันตอนเลยเนาะเป็นมือซับพี่โอเดอร์โกลโอเดอร์เจลอพาลาซับไปอีตับหรือเนาะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

0: ใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิและยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
4: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: อ๋อโบดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมกาวยิงโมขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่ปอแม่ปีปีน้องน้องเฮาเข่าจังหนังไหนค่ะในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันศุกร์ที่5เดือนธันวาคม62เฮงปลาย26ปีใต้2หนึ่งปากไปเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเฮงสามปากไป88คู่เป็นเลินเจ็ดลองหาคำฮบทบจอมขาวยิงโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปีน้องเขาเขาเจ้าหนังไหนค่ะผมจมพับตอนอันตุยดังไลฟ์เฮาค่ะอมาได้เป็นเฮือนสอมเพจสวทเก่งใหม่ AM 147ฮกีแล้วค่ะค่ะอมาได้ด้วยผ่านดัง TikTok ในนั้นค่ะยินชมขอบใจอย่าน้ําได้ถ่อมดังเรดิโอออมล้มในนั้นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะฮับถ่อมกูดีกูตั้งอันเลยมายินถ่อมจ้ำกันก็เฮามีตั้งเสื้อสาเจอกันกูก็กูก้นในวันอันดีฝนก็ตกมาบางพื้นที่บางที่ก็เหลียดไม้บางที่ก็กัดเงี้ยนๆไว้หลุมล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจ้อมคณะป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเมื่อในเตาเราเนบแอวอันวางใจผู้เสียงก็มาตอนหมอกปัญญินส้มขอบใจอย่านำค่ะอีป้ากูก็กูก้นค่ะนะกำมาจ่องขึ้นมาอ่านจื้อจ้อมกันเที่ยงในคณะกำมาลัดกล่อมลัดกล่องซ้ำเต็มลีเที่ยงในคณะนี่หมูมาด้วยก่อนเนี่ยนะใจผู้เสียงค่ะยินจมค่ะใจผู้เสียงก็จะเป็นอันห้องพิงความเต็มพิงความปันเก่าปันเมื่อเนาะพี่น้องเขาครับไม่สมค่ะพี่ก้นเล่าในค่ะเขาใครเป็นก็สูหักยินจมขอบใจนำครับใจแรงเคเอสค่ะเนาะไม่สมค่ะทอมอยู่ค่ะปีทอมอยู่ดีตั้งติละแทงเมื่อไกลเนี่ยอ่านน้ำตันขึ้นเจ้าค่ะนะอ่านน้ำตันขึ้นอย่าให้น้องมอนฟ้ายิงค่ะสายฝนสายหมอกค่ะยินชมขอบใจกูก็ค่ะเนาะติดตอนหมอกมันหมวยมาแม่งปันกันในนั่นค่ะออนตั้งในออนเอาพี่น้องเขามาชมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีในวันเมื่อในนั่นตั้งป๊อดห้องจึงไทยมีฝนตกนําเติมมาฝนตกแห้งหลายมังปื้นตีในนั่นค่ะก็นั่นแหละเฮาค่ะมาตัวจํากันตั้งป๊อดห้องจึงไทยอํานั้นก็ภาคเหนือในเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝนตกมาหูปักมัน60ในปื้นตีมีฝนตกนํามังปื้นตีเหมือนหนังตั้งเจตอนแม่ฮ่องสอนเก่งใหม่เมืองตากพะเยาเมืองแพร่นั่นกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะลมกระลมเย็นที่อยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะออกตั้งใหม่ไว้วันที่มีหมอก35ถึง38ค่ะพี่น้องเขากว่าตัวตั้งบึงการหนองคายจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิจึงจะได้ฝนก็ติดตกมาโหปากมัน60เหมือนกันค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะภาคกลางค่ะแต่มีฝนตกเหมือนกันโหปากมัน60ในพื้นที่ติดตกนําตีนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาค่ะในก็ฝนที่ตกมานําเหมือนกันอันที่ตกนําเลยเซกูติกูตาอันลัดมาเมื่อไก่ซ้ําโหปักมัน70ในพื้นที่เตเป็นอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและเมืองตราดในนั่นค่ะยกอน้ําปางหลายจะจังขึ้นสูง2ถึง3เมตรในนั่นค่ะอองตีฝนตกนํานั่นติขึ้นตกนําน้ําปางหลายน้ําฮ้อนมันน่ะนะคลื่นนั่นน่ะเนาะมันก็ติสูงมาก3เมตรในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะพอเดี๋ยวมาด้วยดังภาคใต้ในนั่นก็ภาคใต้อํานั้นก็ปอดจันทร์เบิ่งถึงไทยนั่นในถึงเหมือนหนังตั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเตตกอยู่หัวปากมัน60ในนั่นค่ะน้ําปางหลายก็จังขึ้นสูงก็หลูเลยฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะอ้อพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ตรังสตูลในก็ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะหลูเลยฟังไว้เหมือนกันพอเดี๋ยวมาโดยทั้งกรุงเทพมหานครและหิมฮ้อมฉะนั้นฝนตกมาโหปักมัน60ในพื้นที่เตตกนําหมั่งอองตีในนั่นค่ะลมกระลมเย็นเตมี25ถึง28องศาเซลเซียสค่ะไว้วันมาลมกันลมเย็นก็เต็มมีอยู่หมอก33ถึง34เลยว่าอําป้อมใหม่ตันป้อนห้องจึงไทยในค่ะนะกว่าไรไปไรในก็รู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่หลีถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่แต่สี่หนังหือป้อเดี๋ยวเลยหลอดพี่กันนั่นฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นจังหนังในค่ะป้อมแม่ปีปีน้องน้องเขาเข่าค่ะเมื่อกลางไหนในก็ฝนตกมาตั้งขึ้นในหมู่ขาวโน่นในอารมณ์เคล็ดลูกเคล็ดอิดค่ะนะกัดเงียนเงียนหนุ่มไว้ในค่ะน้อยก็เฮ็ดเธอว่าขั้นลูกให้ไหนพี่น้องขอสองยามเปลี่ยนค่ะกัดลมกัดลมเย็นดีเนี่ยต้องฟ้าก็งึบลงไว้เห็นไหมคะเนาะด้วยกับตั้งไรก็เจอในซ้ำฮัมปอเปลี่ยนไว้สิมิวมิวไว้จังนั้นค่ะพี่น้องขอจงยามเปลี่ยนค่ะวนหังออกหางห่าบางปอกมาได้ก็อ้าวใจในปออึกนึกเป็นกรรมจังหนังไหนคะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะนั่นอย่าชมได้เพียงความมันหูถูกใจที่พี่น้องขอย้อนกันเข้ามาก่อน
พียงความอันในเป็นว่าคือก่อนในเขาถามถึงน้ำโค้งในตรงใจค่ะพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาดังเมืองเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เปิดปันไทยแลนด์เงี้ยถอมค่ะนะอันเป็นถอมความใต้ในป้อมมัดด้วยนะที่ตอนการบิงมูขาวนู่นในกล่อมโพเลยถอมให้กว่าเปิดเอาต่างอันในก็สัมมดแต่มอฮามันก็ขยับไว้เนี่ยค่ะว่าจังหือกอลีค่ะยินลีตอนดาเดเป็นแห้งเจอตอนดาพี่น้องเขายินลีตอนดาเดเฮ็ดเฮาพี่น้องเขามีดังซื้อเจอนั่นในนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละลองตั้งอันทุกนั้นเฮาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันก็ถามว่าพี่มูขาวนู่นในอันมีลองขี่ลองเงาอีสังห้าเนี่ยค่ะว่าที่ที่หิมาหลัดเนี่ยกันได้ตั้งมดขนาดน้อยย้อนเพราะว่าเขาขาก็มาหอบทบจมพี่น้องเขาจูเก็บกำหนึ่งจมมองให้ไหนกล้วยเอาลองอันลีลีเอาข่าวเงาเสมาฝากตัวนตัวไต่แค่เนปันป้อมเมพี่น้องเขานั่นเป็นลองเตื้อต้วนหรือเสเปิ้ลเย้าเนี่ยนั่นค่ะเขาขามายิ้นฉ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกเจอกันก่อนค่ะนะขอถามถึงน้ำโค้งเนี่ยนั่นค่ะสืบยิ้นฉ่อมจำกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยลือเฮาเลยใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกว่าเย้าในนั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะอันนี้ก็มาฝากตวนจุถึงกันในนั่นค่ะเอาไรร่องไรอันค่ะข้าเจอเอามาฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาใครหู้เจิ้งหือในใจกัดใจเย็นในนั่นค่ะที่ข้าเจอหมอกลัดถึงป้อว่าข้าหู้ค่ะเนาะป้อขำหู้ข้าก็เต็มล่ามริมเฮลาดกว่าย้อนเพราะว่ามันเดเป็นพรตุ่มย้อนหลายก่อหลายฝ่ายกำเหลียวในนั่นค่ะก็เพราะว่ามันเรียวชามมันกว่ากำซื้อนั่นค่ะเนาะย้อนนั้นพี่น้องเขารู้เลยว่าจะใหญ่ใจยาวอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะมันก็บ่ได้ถามมาว่าวันเกิดข้าในข้าเกิดปีข้าเกิดวันเปิ้นหลู่สังก้านนั่นค่ะข้าเกิดปีก็จ่ายหังอ่ะค่ะก็ตันฮู้เลยกูเมียวหนังเก่าในนั้นค่ะย้อนเปิ้นสังล่ะพี่น้องเขาวันเกิดวันไหลย่ําฮู้ค่าซ้ําติฮู้ปันจัดเจไหลบ่ทันนานเด้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในมันก็อยากเหมือนกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาเนาะเฮาติเฮ็ดจังหือเลยแน่นั่นคือพวกเด็กเขาถึงพี่น้องเขากูก็กูกวนไรนั่นค่ะก็คัดเจอใส่ย่างปีเจอเยาในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเขาขับมาตัวค่ะพี่น้องเขาถามมาว่าวันเขาว่าวันเหลือเอาจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยก่อตีปีนวันที่เศร้าเก่าในค่ะวันที่เศร้าเก่าเหลินเจ็ดเหลินจุนไหลซองเฮงปลายเศร้าหกนั่นเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเขาว่าโดนแต่สังขายาฮันเขาเป็นคนไทยก่อนวันดีวันที่30สัมติเป็นวันเขาว่าให้ในค่ะเนาะเศร้าเก่า30เอาตั้งเฮาได้ก็ติเอาในหลืนรับหลืนมวนมานั่นค่ะก็ติเป็นเลิน8มวนในค่ะนะก็ติเป็นวันที่29ในนั่นค่ะในเป็นวันเขาว่าหลืน7หลืนตีมาในค่ะเอาเป็นวันเขาว่าในค่ะเนาะอันนี้หมอกลัดถึงพี่น้องเขาเยาะค่ะนะปีในอําฮู้ว่าเมืองไทยและตั้งเมืองไทยจองมันเหมือนกันหือกูปีในเตกว่ากัน1วันจังนั้นค่ะเอาปีในทําเป็นว่าทับว่าซ่อนเฮในก็ยุ่มยามมาติเมียนกันอยู่หือในอันนี้ก็อยู่ที่เฮาปักตาไปตวยนะครับเพิ่นมีปักเยี่ยมวันอันเป็นเมืองไต้ในนั่นก็เปิดมาลัดในปันนี้หมู่ขนุนอีกนึงในนั่นค่ะเนาะก็เปื้อปีในค่ําไหลกูปีติไหลนั่นค่ะเนาะปักเยี่ยมวันเมืองไต้ในนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวก็กํานําบ่เฮาก็ได้มาด้วยทางเมืองจึงไทยแท้นี่ก็บ่เป็นวันเขาว่าก็ได้เป็นวันปุดที่29เหลินชน72แห่งปลาย26ในนั่นค่ะในว่า3เหลินนั่นในนั่นค่ะอําว่าได้เป็นเฮ็ดเฮือนเมเฮือนแต่บางมิงกบกูกันห้าเฮ็ดปอยเฮ็ดลามากำนำติอัมปอมีในนั่นค่ะเนาะในว่าสามเลิศนั่นในเขากำนำโปรตีเป็นสังขารหานเขานั่นเปิ้นกำศีลนอนกยองอัมกว่าที่ไรสังวาลูกว่าในก็ตีเลยมีพื้นหรือพื้นบอกให้กวายขึ้นมานอนมากิ้งขึ้นตีเฮือนตีกยองอัมจะตีเฮือนจะตีกยองขึ้นนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะสังเสวามีพื้นหรือพื้นไล่โหลเลยออกข้าวตั้งเปิ้นก็ตีมีไหวจังนั้นจอมหนังเปิงเปิ้นมีไหวย้อนเบอร์สังนะย้อนเบอร์วามในว่าสามเลิศได้เป็นข้าวดีเจ้าไห้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขานั่นคึงปองให้สร้างการให้การสวนจังนั้นนั้นค่ะเนาะเปิ้นว่าสังขายาฮันเขาเปิ้นทําติมาล่วงซ้อมในกว่ามาไปจังได๋กูมักเขาเต้านําเปิ้นก้อยหากาดลูกสุขสาค่ะในเปิ้นก็ให้อยู่ที่กยองในนั้นค่ะจังนั้นในค่ะเอี่ยวก็สิมีสังคนคนเฮือนเขานั่นในปั่นปุดแหลกลายกันกว่าในค่ะเหตุการณ์ตั้งหลีกู้สู่ที่กยองเอาในเป็นศีลพระนาวากว่าอ่อนว่าล้วงในเป็นเอาปอกเลยยอมเลยเฮ็ดเขาเฮ็ดพักมาหลู่มาต้านที่กยองเห็มจึมเจิ้งหนังนั้นค่ะมันก็ได้เป็นเสื้อนั้นจอมหนังฟิงทุ่งปุถะกวนไตเฮาขานั่นเจิ้งนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เปิ้นก็อ่ํามีลองแต่ปังมิงกบกูกันในข้าวในว่า3เลือนในอําเฮ็ดเฮือนได้ว่า3เลือนในจังนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาอําปกเสามันให้นั้นค่ะกันเนาะเฮาว่าจังนั้นในนั้นค่ะก้อยกากับปานตะเหลียวก็เปลี่ยนไปหลากหลายมาลุยลองตั้งข้าวยามลุยลองตั้งลองการขัดเมากาเมากันห้าและลิกินเกียนเหตุการณ์กันห้านี่ก็มันก็เฮาปกเสาแว่นตั้งนั่นก็เฮาก็เฮ็ดก็ก็ได้มีมาจังนั้นก็เปลี่ยนไปหลากหลายกว่าจังนั้นจอมหนังข้าวยามมันนั่นในนั้นค่ะมันก็ยุ่มก็ยามมันก็อํายุ่มอํายามก็มันก็ทําเฮ็ดว่าเฮ็ดก็จอมหนังข้าวยามอันเฮาค่ะมีจังได๋ก็ซ้ำเปลี่ยนไหลอยู่เฮ็ดจังหนังนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาต่อแต่แค่นี้บัดพี่น้องเขาย่อคณะว่าวันเขาว่ามือละไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยข่าวเงาเชียงหนึ่งอันไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเขามาด้วยข่าวเงาหูในไหนนั่นค่ะเนาะก็ตีไรหันว่าภายตั้งสื่อข่าวเมืองจึงไทยในหลายสื่อและหลายหลายองค์ตีกำเหลียวเตรียมข่าวออกมาลัดในรองเจ็ดหบหันลูกอ่อนในโฮงเฮียนเจอตือยาเมากำเจ็บมือเล็กมือวันที่3เดือนธันวาคม62แห่งปลายเศร้า6นั่นเตียนพองเจเวงสุรินไหนนั่นค่ะก็ห่มตั้งปลิกหานภายเพียวมวยยาเมากำเลยเขาจัดทัดด้วยลูกเฮียนอัน
ลีถังเทอมนั่นลูกเฮียนเจออันไก่หลักปลายห้องเฮียนอ่ำมากขึ้นห้องเฮียนแหน่เพียนเพียนเจอนั่นลีถังเทอมและเจ็ดด้วยนั่นขนาดนอภายอ่อนเขาเหนือนั่นค่ะโฮมเซงทัดอยู่ลูกเฮียนมีหมอกหนึ่งปากก็อันมีในห้องเฮียนปืนตีเจเวงสุรินในนั่นทั่วผันลูกเฮียนอันมีทัดยาหม้อกำได้ตัวเขาอยู่30ก็ลูกเฮียนแต่เอาจันหกต่อถึงจัน12เจอมีอายุ12ปีต่อถึง18ปีป้าดังใจเลยยิงเนื้อ30ก็อันทบหันถัดยาเมากำนั่นครึ่งหนึ่งเป็นลูกยิงลูกเฮียนยิงลูกเฮียนกำพองย่อมหับว่าหมอสุยามาเจอมือจันหกมาในนั่นค่ะออลองในเปลี่ยนข่าวลือหลังในเมืองจึงไทยเตเตปอแม่ก้นเมืองในเมืองไทยอ่อนกันตกอกตกใจตัวเมืองค่ะปัญหายาเมากำในป่านลูกอ่อนในเป็นเพลงตาเจอตาเครื่องในเซยามพองตะเหลียวกอภูมิปืนพรเขานั่นข้าเจอหาตั้งแกลิดปัญหากว่าอยู่เย้ากอเมื่อว่าเมื่อซึนกูวันวันเปิ้นทั่วพันเอามาติตาโลดขนส่งจ้างเพิกเอามาได้เป็นตั้งเสียนตั้งนิมันเฮมินเอามาได้เป็นตั้งเสียนตั้งกว่ามาดังแม่แต่งเมืองเป้าลาตีไหลตั้งเสื่อมเจอในไหลฮบทั่วพันว่ามีคนต่อยาเมากำอ่ำกูอ่ำแฮเจ้านาตีเขาเสียเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีเปิ้นกอตีนยอบไหลตั้งหนำตั้งหลายลองตั้งเจอในทำเป็นนั่งยิงป้าก้นใจก็มีหลวนอสักเล็กก็มีหลูเลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะก็นั่นแหละผู้เหลือเผยย้อนขี่รถก้าค่ะหันจอมตาจอมตางเปิ้นว่าเออกึดรถกึดรถย้อนกะจอมในขำต้นหับเสปอกอ่ำจะว่ามีเจอล้ำใจอ่ำลีอ่ำมีเจอเมตตากรุณาย้อนเปิ้นว่าอันเฮาคาติฮับก้นหนึ่งก็ขึ้นรถก้าเฮาค่ะนั่นจ่องมันสมีควบของพิษปักเปิงอีสังสังเจอว่าก่ายญาเจ้านาตีเปิ้นกดแจดกดทัดเสมันสมีควบของพิษปักเปิงนั่นในซึ้งเจ้าโลดเจ้ากาเตะและหับญาตัวต่ำเต็มเตียมเหมือนกันในนั่นค่ะก็นั่นแหละอ่ำบอกอย่าไปเจอลีบนตีเนี่ยเพียวอย่าไปกะหับก้นอันกะจอมตาจอมตางเหี้ยก็อีลูนนาอะโลมันก็อ่ำหูละเฮ็ดคอนเทนต์ค่ะพี่น้องเขาเจอเต็มเจอตีก็อ่ำหูเนาะอีลูเขาหนาน้ำอกน้ำตาบ่ให้แล้วมาอันนั้นจะนั้นค่ะเนาะถามว่าลองตั้งจันหวังก็ว่าหันตั้งเมืองโฮมตุ่มเมียนมาก็ปนมากก็ปนมาว่าย้อนกันต่อย้อนลองซ้อมอ่ะจำจะไหนขำต้นปันให้บอกค่ะนะยันเบื่อสั่งละเพราะว่ามือพ้องเขาถึงมีไปมาหากินอยู่นั่นเขาก็เหตุการณ์ในต่างมิ้วอะไรอยู่ค่ะย้อนนั้นเขาก็ปันให้บอกขับใครแค่ว่าจะล้ำจึงถึงก็ยาวอันนี้มันเป็นป้ายวนส่วนตัวค่ะก้อยกับพี่น้องเขาใครรู้ใครต้านขากล่อมว่าสั่งก้อยกับว่าตอนตาตูค่ะได้ก็อ่ำปันเฮียงกวนย้อนอ่ำปันเฮียงกวนอันย้อนขึ้นรถกาจอมเซนย้อนขึ้นรถกาจอมเซนตาสายตั้งเลยอ่ำฮู้จักกันจิ้มเจิ้งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาอันฮู้จักกันยังกลัวกันจงไม่เอาอีหยังมาในจงไม่ป้ายอย่างมาเนอะเดี๋ยวมีเจ้ารถกาอันเปิ้นทับส่งอยู่ตั้งเมืองไต้หันเลียนลินนะคะว่าพี่น้องมาเมืองไทยกับนำกติรัฐเปรตผลิตจอมความไทยนั่นขนาดนี้เปิ้นกราดว่าควบของกุ่นอันที่เปิ้นปันเอาคำกับต่างในเปิ้นอย่าไปเอามานะเนี่ยว่าเพราะมีกองมีกลางเนี่ยมีกองเนี่ยอย่าเอามานะเนี่ยครับว่าเขามีกวางเนี่ยครับเล็กมือจ้องเปิ้นเฮียกวางหากองแกมราค่ะก็นั่นแหละคอกว้างบางอันเสียงมันเหมือนกันตีป่องมันเหมือนกันเนี่ยก็หลุดได้ฟังไว้เหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะเหมือนกันค่ะมังก็ว่าอะไรก็คิดโทษหาเมาสัญญาก็ผมลีเนี่ยผมเจอสัญญาค่ะนะสัญญาในป่องว่าลิกินเกียนกันสัญญาในป่องว่าลิกินเกียนกันขอตกลงเลยใจกันสิเขาจ้องไก่มีลิกินเกียนปันกันพี่น้องเขาหลุดเลยลาดว่าสัญญาณค่ะสัญญาณหันนำหนักอาลัดพิษเนี่ยเนาะพี่น้องขอจังลัดพิษเพราะลัดพิษเนี่ยเตรียมมาพยายามลัดว่าสัญญากับหลีพองสัญญาอันว่าเนี่ยเป็นหลิกกินเกี่ยนกันเป็นคอตกลงกันเพราะว่าสัญญาอันว่านั่นเป็นสายล้มโยงแหน่งโยงแหน่งอันแต่ที่กับสืบหากันสายล้มอันแต่ที่ต่อยหากันจังนั้นค่ะพี่น้องเขาเลี้ยงมันเฮ็ดจังนั้นค่ะก็นั่นแหละพี่น้องเขาหลุดเลยลัดให้มันถูกๆย่อก็เทียงอันนึงพี่น้องเขาใกล้ลัดนำหนักข้อความอันมันป่องอันนั้นจือเหมือนกันใกล้กับออกเหมือนกันก็จะเป็นเลิกนะก็เป็นเลิกใต้เดว่าเฮาเลิกสูเฮาเอาสูเป็นก็อันเฮาเลิกจังใจเลิกความไต้เนาะก็เป็นเลิกความไทยนั่นบอกว่าเฮาเปียดกันค่ะพี่น้องเฮาเขาความนั้นมันก็ใกล้หันว่าเมื่อเตเลิกเมื่อเตเลิกเก่ามันเลิกเก่าในว่าที่คือเพราะมันเลือกเก่าก็ในก็บอกว่ามันเอาเฮาเย่าจังใจก็นั้นแหละลองตั้งจังหนังไหนนั่นนะมันขอความขอเหลียวที่เป็นที่ป่องมันปึงกันค่ะหาก็นั้นแหละพี่น้องขอหลวงจะให้มันเมียนบางก็ลาดมาเนี่ยเมื่อตีเลือกมันทำมันตีเลือกเก่าเนี่ยค่ะว่ามันเลือกเก่าเนี่ยค่ะว่ามันหักเก่ารู้เนี่ยเพราะมันเลือกก็บอกว่ามันเอาเฮาเย่าจังใจความไทยมันก็ขอได้ลาดแค่นั้นนั่นน่ะเนาะ
มันเปิงกันเจิงหนังไหนก่อนไหนเพราะว่าเลือกความไทยบอกว่าเปียดกันกึดกึดลือกึดยังลองตั้งอันที่หู้จักกันอย่างงอมแล้วก็กึดกว่าให้ไหนฮะสตอปแปดเลือกแปดแปดกันเสียไหนคะเนาะเยอะก็ป้าเป็นว่าเลือกไหนไหนต้องไว้ว่ามันเลือกเขาป้าเป็นความไทยว่าเลิกอันว่าในมันบอกว่ากึดแปดเอาป้าเป็นว่าเลือกในบอกว่ามันเอาเฮามันเลือกเฮาอ่ะความไทยได้เป็นจึงนั้นเนี่ยค่ะเนาะลองตั้งเจ้าไหนก็ขอความอิดออดเท่าก่อนหรือเลยมาหมอกลาในกันนะคือเขาคาดว่าเด็มลัดผิดกว่านั่นจึงนั้นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งจึงไหนค่ะเนาะก็เจเลยว่าอ่ำก้าว่าเมืองไทยกุ้ยเมืองไต้ก็อย่าเมากำกอเหลืองน้ำเนียนพอดแต่เหลือเนี่ยผมเรียกว่าพอดเล่นยาไฟฟ้ามันก็ในสู่คำป้ออ่าเนกะกูดีกูตั้งเปิดเผยอ่ะเนปันให้ถังมีลองถังห้างแห้งนั่นเต้มันผิดปักเปิงใหม่มีก้นขายก็ผิดก้นสู่ก็ผิดอันนั้นก็หลุดมันก็ผิดจังนั้นนั่นค่ะนะเนาะก็นั้นลองตั้งจังไหนเนกำน้ำเมืองเฮาดิเป็นแฟชั่นกว่าแปดอ่ะหนุ่มยิ่งหนุ่มใจโอ้ยหนึ่งสักลายค่ะพอสักลายอ่ะมันหลุดพอดหอยจำคอพอหลุดพอดก็ยาวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดเฮามันมีนิโคตินพอดแต่เลยมีพอดเคไปเมามิงป้าเฮ็ดให้เป็นยาเมากรรมอันใหญ่ลงป้ากับนั้นพี่น้องเขารู้เลยฟังกันไว้มันผิดปักปึงหมายมีค่ะนะใครให้พี่น้องเขานั้นฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะฝากไว้บันกูก็กูก้นอย่าไปกว่าสงมึดมันนั่นเตื้อเข้มหรือเสือเปิ้ลเย้าในค่ะเนาะเอาค่ะนี่ก็ลองยาเมากรรมกึ่งลือกว่าเย้าค่ะเนาะถ่อมด้วยเพียงความกันก่อนจู้เงาเก่าใจเอลิคองไว้เยื่อนกันเข้ามาตั้งติ๊กจอกค่ะสุดถ่อมค่ะ

อําจังลืมจุ้งเอาเก่าในค่ะนี่ก็เป็นเพลงความแทงหนึ่งโหที่พี่น้องขอย้อนกันเข้ามาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็จะเรียกว่ามังปอกมาเลยมาจุ้งเงาในมันก็จะเป็นตีอันต้องกึมไว้ต้องหมายไว้อยู่ดาเสย้อนบอกว่าเป็นก็หักกองกองเงาก็อ่อนตั้งสุดซึ่งนั้นค่ะเนาะกล้วยกาสังเสว่าเฮาเลยผัดเพลกันกว่าเสซ้ํากับหักแทงต่างก็บ่เข้ากันลาดในค่ะว่าอําลืมจุ้งเงาในได้ก็อันมาขึ้นปลาหลังนั้นทําติวนซึ่งหือในโหลและวนสอนจ้อมค่ะเนาะเอาดีเอาที่ความเอาที่ตัวเป็นตัวเฮาว่านั่นค่ะเนาะมันซึ่งว่าเฮากับรัฐเปิ้น PI ก็นั่นแหละสู่เป็นชื่อเฮาได้เลยเนาะว่าอ้าวหําลืมกําลืมชื่อเก่าก็เฮ็ดหมอนะก็ในอันก็อันมาอยู่คิมค้างเฮาแต่เหลวในคําที่วนมาซึ่งเหือเขาก็ว่าอ้าวเก่าเนี่ยมิห้ามดีเลยมาอยู่ในวงกลางที่เหี้ยในเป็นฉะนั้นก็นั้นอันไหนมังข้อลาดไหลเตรียมซุบเตรียมความค่ะมังข้อลาดไหลเก็บไว้อยู่ในเจอกำแก้หันมาเปิ้นเตรียมไว้ว่าหักอยู่ในเจอหักอยู่ในฝันและหักในฝันจำเจ้าในก็เดี๋ยวใกล้มีมาจังไหนนั่นนะค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าในก็เดี๋ยวเลยว่าเฮ็ดเฮาโซหมอเตรียมเพียงความเขานั่นเนี่ยเขาได้เตรียมมาหลากหลายหลายมิลมานั่นขนาดมังก็ก็เลยว่าหลักหักมังก็ก็ว่าลืมจุ้งเงาปอดมาลาต่อยิ่งหมูเขานุ่นว่าลืมจุ้งเงาเนี่ยอย่ามาหักยิ่งหมูเขานุ่นเต็มปึ้งอ่ะนะยันว่างอ่ะเมื่อไรลืมจุ้งเงาเยอะกว่านะจังเกิดมาหักเขาอันนี้ก็อุบโอจำกันเป็นลองหุ่นโอจำกันในตอนการเท่าขาดีในลาดข่าวมาก่อนน้ำกลับมาพี่น้องเขาทำเตะวนน้ำเที่ยงจังไหนคะนะพี่น้องเขาค่ะเขาขามาถ่อมด้วยเที่ยงไหนค่ะย้ำพองตะเหลวในข้าวฝนในหรือไรรูล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีเอามาเดเป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกเอามาเดเป็นตั้งเป็นไข้โควิด19ในเนาะตั้งเป็นหนาวโนกไข้มาลาเรียแบบเจ็มเจ้าหนังไหนอันลูกดียุงมาเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะตั้งเป็นตาเจ็บตาแรงตั้งเป็นตีนหอมือหอตั้งเป็นอย่างที่อย่างคุ้มใกล้ๆจมผื่นเนื้อหนังเจ็มเจ้าไหนค่ะหรือไรฟังกันไว้จอมในข้าวฝนในในคานอยก็รู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถพี่เขียนกันกูก็กูก้นคาหน้าพี่น้องเขาค่ะยก็ลองตั้งเปลี่ยนบางอันยวดยาอะไรมียาหักสามันอะไรตั้งเปลี่ยนบางอันมียาหักสามันไหนนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขานะอันนี้ก็ย้อนให้พี่น้องเขารู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจอมเตะวาวาในคานาพี่น้องเขาค่ะโอเคแต่เหลือในเขาค่ะก่อนยินถ่อมได้เพียงความอันย้อนมาจู่เงาอ่อนนั่งไหนนั่นก่อนนั่งสีม้วนห้องไว้สืบถ่อมจอมกันค่ะเมื่อไหร่เป็นจู่เงาละลายแล้วค่ะเนาะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในกำนำเดมาเตะโดยลองตั้งจู่เงาอันเป็นเงาว่านั่นค่ะเป็นย่าปลายลาลาเนี่ยค่ะเนาะอันเงาเนี่ยอับติเจียมวันเนี่ยพ่อปลายมาในจังเกิดเลือดว่านั่นค่ะโยนเนาะมาเจ้าไรกินหังมาเจ้าไรกินเงาเนี่ยอย่างเป็นว่าคือก็พี่น้องเขาจอยยิ้มหมูขานุ่นสอนนิด มาลาอะไรกินไปมาไข่อะไรยะยังกลมหัวเหี้ยอันนั้นไปเหี้ยก่อนนะพี่น้องเขาค่ะต้องแล้วว่าเนี่ยสิบสี่สิบเริ่มห้าสิบสิบสี่สิบน่ะละเดียงก็ลิ้นวันกันมั่วเราเมื่อไหร่เนี่ยป้อเหี้ยก่อนนะเมื่อไหร่มันลาละเนี่ยนะก็ไม่เนาะมาด้วยถามเงาเทียงอันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งเจตอนเก้งใหม่เนี่ยค่ะมีรถตู้รถตู้ห้องเฮียนอันทับส่งห้องเฮียนนั่นเนี่ยค่ะอันทับส่งลูกอ่อนห้องเฮียนนั่นเนี่ยค่ะลูกตีปอกมือตั้งเฮินตีห้องมือส่งเขานั่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขานั่นก็เลยกับจ้อยเทียมค่ะมัญญาจูติเลยว่าเหินให้รถกระบะผายญ้ารถตู้ลูกอ่อนห้องเฮียนหมัดเจ็บสาวสามก็ในจังไหนค่ะเอาใหม่ๆเนี่ยมือตีมลัดพี่ดูลัดพี่จังแล้วในขณะนั้นโอเคมือเข้าย่ามอกสี่มองไปสี่สิบมะเน็ดนั่นมีรายงานมาลัดว่ามีรถกระบะเนี่ยค่ะจนใส่ผ่าใส่รถตู้หล่นห้องเฮียนในปืนตีแม่ขะเมืองฟางเลยหมัดเจ็บหลายก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยคุมตั้งไผ่โมยาเขาสีเลยกว่าจอยเทียมในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็เตะเลยว่ารถกระบะนั่นเนี่ยค่ะเนาะตั้งเก้งไฮเนี่ยหมายมันเป็นเก้งไฮเนี่ยผ่าใส่ลวดด่วนน้องเฮียนเนี่ยค่ะมีคนมาอยู่เศร้าเจ็ดก็เลยหมัดเจ็บกว่าหลายก้อในนั่นค่ะในสองก้อหมัดเจ็บน้ำยังก็จอยเทียมกว่าไรกว่าเจ้าหนังไหนค่ะเนาะก็ตั้งเจ้าในก็ติเป็นเจ้าหือเทียงอันว่านั่นเจ้านาตีเปิ้ลก็ติกดจัดกดทัดด้วยแทงกำหนึ่งอย่าไปหอก้าหลุดเพ้อหนาเพียวในนั่นค่ะป้อมปอขอหลุดหอก้าหมังก้อมาในเนี่ยเกาฮอมอกะเหลียนจึงเจ้าในก็โกจังเป็นพี่ไหลนะคะมันอย่าไปว่าสังรถกากึดไว้จดเอาไว้อยู่หลายๆด้วยก็ไกลๆย่าผ่าเหมือนกันมันพูดเลยว่าพี่กึ่งกลางในเด็กเกิดขึ้นมากเมื่อแล้วอันนี้ก็หลัวเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะลองตั้งซึ่งหนังไหนนั่นไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากไว้ปันกูก็กูก้นซึ่งหนังไหนเอาค่ะมาตุ้ยเทียงไหนนั่นค่ะแต่เหลวในรองการต่อส่งยาเมากำก็มีน้ำเนียนในคันเจ้าหน้าที่เป็นกอตีนยอบอยู่คือเนี่ยค่ะลองตั้งอันอําดีในอย่าไปก่อเฮ็ดมันเนี่ยนั่นค่ะเนาะอยู่เมืองเปิ้นก็หยับเนียนฝากฟังไว้ปันกูก็กูคนเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็หมออยู่หมอกินกันค่ะย่ำพ้องแต่เหลวอํามาดีเป็นก้นปอกาเมขายในค่ะเหตุการณ์ในค่ะอันที่อําเจอนาการแห่งการเนี่ยเมืองเฮ็ดนั่นแหละมีวัดไว้อยู่เซต้าเฮาเฮ็ดการนอกเนื้อสีวัดไว้เฮาคันล่วงไว้นั่นในเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีเจ้าหน้าที่เปิ้นที่กดจัดกดทัดสีอัญญาตัวตามตั้งผิดจอมหนังปักเปิงเปิ้นมีไว้อันนี้ค่ะหน้าคันหนาห่านเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่เปิ้นแทงกับหนึ่งซึ่งไหนคะเนาะฝากฟังไว้ปันให้หมออยู่หมอกินกันกูก็กูก้นเสกกําค่ะเมื่อไหร่ข้าวยามตึกกึดอยู่นั่นในคณะถอมได้แทงเพียงความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาแทงกําหนึ่งนั่นกว่าในคณะพี่น้องเฮาเขาค่ะส่งขึ้นมาอุบโอ้จอมกันแทงตอนลื่นสุดค่ะพี่น้องเฮาเขานะมาถอมด้วยจอมกันเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานั่นค่ะนะ

ค่ะในตอนลื่นสุดค่ะฝากไว้บันพี่น้องขอรู้หลอมเตถึงไปอยู่ลีค่ะกว่ามาไปให้รถเพียเขียนกันอํามีวัดมีไว้อําชุกแม่ตีองตีแม่นตั้งมันอย่าไปละลีอย่าให้อย่าไปอยู่เมากินมั้งให้มาอยู่เมากินกันในนั้นค่ะยอก็เฮาฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมในนั้นคือบ่ติรถเพียกู 300,000 เปิงในนั้นค่ะเนาะยอก็ฝนสิตกลงมาหลายๆติเพราะว่าเป็นข้าวฝนยอกบางทีดีตกน้ําบางทีดีตกแก่ในค่ะเนาะยอก็ค่ะพี่น้องเขานั้นรู้หลอมเตถึงไปอยู่ลีกันซ้อมยอก็กว่ามาไปก็ให้รถเพียเขียนกันกู 300,000 เปิงในนั้นค่ะแต่บนหน้ากดทัดเนี่ยนาเนี่ยอำมาติเป็นรองอยู่สังเกตเศร้ารองแห่งการเนี่ยเมืองวัดไวอัมทูแมนตีเหตุการณ์อัมแมนตีแมนกับหิมนาการก้นไทยเขาเจิมเจ้าในค่ะเนาะเขาให้ฟังอยู่กันจอมค่ะนะพี่น้องเขาค่ะขยามดเสียงเงียวค่ะเดี๋ยวยันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนจังขึ้นมาหบมาทุบจอมปอมไปปีน้องๆเขาแทงเมื่อไหร่ม่อนๆขอบใจใหญ่น้ำค่ะเหมือนสุขค่ะ

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหา

0: างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 น.ที่กระทรวงการต่างประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถ้าเรียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิออคโลละเซจ้าเลียวรายกาอบุดะเจ้าคโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินหุยากาเชวิออคโลเชลนะคือขอย่าลอย่าออกเข้าต่อเกือดีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพอนะคือละหุข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อเป้าเชสัยมานักคาโบเมวิโยได้มีเลเล่ได้ชดได้นาฬิตาและสาวุ้มหลอกก็ได้ชื่นนาฬิทักขะไกและอุ้มเผือวิโอย่าที่นาฬิควายตาและก็นาฬิทักขะไกได้ฮาลีเลงาคือละหุข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชดจึงแกติแกออกาปิดาไปเชวิโย

สปสชแล้วเจ้าอยากขอลาเวจีเลูเผวถาว่าสิปีเวเต้ขอเลยมีฮาปาเตเลอกูฮาปาคากาบัตทอกาตาเวเต้มุชาว่าสิปีเวยาหูมาโอฮาปาโคเวเต้ผาเต้ขอคาเจจะหาซาเผวอยู่ยาเอขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเป้ไขปุวิอานาเผวิชอเต้มูอัตซานาซาสิวิอานานี่มาสิอานาอุนุเนขออสจานาอัลลาสิอานามารีอานาอสชอเวอานาอาสาขอจงาขอโคเวเต้ผาอุนุเนลูเวชออสุจอตุกามาลาเวชอทาลัสเมียเผวิชอ HIV อานาชอติฮักกิลูคุตะวิชอติผอปูเผวิโยขอจ้าแลนานิกุไซดัวสปสชเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตเจนใหม่นะบะศูนย์งาเซงีฮิงาเซงางาอโคกะสุตอพ่อเวนะบะเตขอศูนย์ศูนย์และงีมัสอานาพ่อเวเตเซงีเซยาเอเตเลชมอเตียเลโอโปโย

好嘛，去干咩？你个个个去啊？初夜萨提个个可以有姐，你个去比马个个马喂，你个个个去。第二日你个我初八个去拉回家，萨达马个只一朵，布个个个来个车了，我个比达个拍比哟。那个人你们老搞要呀个？อยู่เวลาตาวิสาตาติผ่าไล่รออยู่เวลาวิโยอาเมฮะไข่ไกลเลยอวิอันเนี่ยละหุยาติผ่าอาเมฮะไข่ไกลเลยไล่พอแล้วก็อาลูกอมติปุบบาบาติแล้วมึงต้มแทะและเลี้ยมยีลูกกาจ้าจ้าจิแม่เลี้ยมยาวิโยยาข้าพ่อข้าพ่อมึงยีลาเลยอาเมฮะวิโยยาอาลูกงาเชกติต่อเลี้ยอาเพื่อสันไซติเลยจิไม่วิโยคอลูยาซ้อแหล่เลี้ยปุโถอาเมฮะมึงยีลาจ้าเลยแน่หน่อยเตี้ยวรอแม่เลี้ยก็อยากก็คุยกะกะมากุยเหรอเลยแน่หน่อยติลิกมุยกุยกะกะเตือละเฮเลยอย่าสนะในกอติเตผาละก็อาเมฮะเลมุยจ้าแม่ซุเมจ้ามุยจะเคเตละละก็เลก็ไอเตก็เลซุเมจ้ามุยขอซอสซอสโอนะก็อโลลิขอกะอีลาน้อยอีลาเวขยอเลยหอบยาเนี่ยละหูยาขอขอละขอพ่อไข่ไกลเลยขอขอละขอพ่อกะลาจาตูอยู่ให้เลยอาเมฮะวิอยามาเอาไปแลจีไม่วิอคอลูลามาลอเรียกแขกว่ามุยลาลาวิทับตอยานี่กะกอเลยอะจะจ๋อเลยไลกะก็วิชอกะตินียานี่คลิจะติลาจ๋อจิมุยลาเวมุนะเวเลยยะก็ซอกอสุปขอนี่กอนะไลกะละกอกะกะเจวิทับตอเลยกะเจวิอยาคอลูกอเอซะกะวินะลิงะกะซาดอวิยอเลยซอเลยอะยะคะฮอจักอสมากะลอกอมาเลยอยากขโมยจะเขตลาลกมุนาลากตุกแลเรซแมตโยลินิเวติยาทาอเนียวฮากะปูไกไวจาลีฮาปาลิกาเตกูปึเตกูกะเผกไอเชียวแมงาฮาปาวิเตกูอะผึบาแลเลเตปอขอฮาปาเตกูอคอลูลุลาวิโยเลียวเจ้ายากะยอวิโยยาคัสจอกไอเชวิโยไลกาลิบตาลาเวเลอะเมฮาเมซาลอพอกะมุยลาเฮจาจิเมสุรยากุแลเลอะเมฮาอ่าเมสลอติต่อกามุยลาเฮจ้าเจค่ะคิดต่อเฮเลเฮจ้าวิโยแล้วเมื่อเช้าเลยนับปกมาเก้าเลยเย่อ่ามาก็เลยเชฟมาคู่เบเชียเวลาก็อ้าลูบุจายเวเลยังก็งาฮุราฮุยาเลยเชฟเป้าๆอ่าเมื่อฮักค่ะคิดกับผู้วิโอลอติผัดทอกาอยู่เวลาเลยติแกอ่ากระดาอ่าเจดาเพวิโยเลยแค่ก็แค่ก็แล้วหวยตาพ่อกะเจ้เล่หวยตาพ่อกะมุยลาจ้าเจ้อวิมานากะจ้าหยอกก็แล้วเล่หวยตาพ่อกะมุยลาจ้าจิแม่งาคือลาหุยาชุบป้อๆซาตาบตาลาเผ่วิโยเล่งาวิคอตีหนูเกี่ยวมากใกล้จะกะก็มาหนูเกี่ยววิออกข้อกะงาป้ากะกาฟือละแม่เรียกแกก็วิอเนี่ยลาหุยาติกะลิเล่กะชุดิจสติเตแม่เลียวละกว่าจะเยลัวนะติเลกะเล่พูดจากอบูลาเวฟัดจานาแลมก็จาเลมต่อเวอันน่ะจะได้ผักกะเพมาจาแม่เรียชุดิจ่อคลงะฮือจาจากะจาเวลอกะฮักเข้าติตุวิกะสติเตอือลูฮาลูแพลากุเลอีกะลูชปุชเวลาเวแม่เรียลูวิสิเวกาลาลาเวยอยากก็อย่างนี้เลจุยจอปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วพิลากิตาวิสัตตาถะญาณสาเลงาคือไทมิกอคลงะยันยี่วิอย่าเรียกข้าพ่อเชื่อพ่อโลกามุยจอมาล้อแม่เรียกเตกติติลาโกกามุยลามาจัตุโยเจเฮก่อนยี่เวทยาธาไทยมุเหมียวนาติต่อพ่อมุยเตฮาวิอาสุชเปเซจอวิล้อแม่เรียกเตฮาสุชเปเซออกคนรู้เชตาวิอตีเตผางาคือจังหวัดจิ้มใหม่กะเตจังหวัดเรียกลำพูลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อเจเรียกแต่ละมุยลาเฮจักไอตัวเวเรลาเฮจักอยากให้ออติออติเจลาเฮวิจิแม่เรียกแม่ฮอซ้อเลจังหวัดตาพ่อเจออกเกอกือติลาเฮจักไอตัวเวนะเรียกชะกางาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อยันยี่เวอย่าคอลุมุยเบฮุตาวิมาล้อแต่ก็แลลิงาคือลาหุยติพัทธะทุระเชวิโยกูเฮกูฟากาตัวโปนะลีลาจะลาฮาเวออจึงได้ผัดแพตอลาวิทยาธาเบื้อเลกาลีภาคอีสานพ่อกะมุยจอมาล้อขอเชเปเซเจถ้ามีกอก็เจอติต่อ
กาลีขอเชเปเซมุญีตอพ่ออ่าขอเชเปเซไทยมิงก็ฮอติดต่อละชื่ออาดามาเลเอาไทยพ่อขอเชเปเซตาเลสเชเปเซคาไกและกุติพ่อกะขอเชเปเซจิเมเลียจะกาลีจี้จะปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยะญิงาฮุมเมียวคอโลแพกิเชเวสาตาออลอติพาฟึกาลาตาเวเตเลลิมุยิชเมคาทะคาไกจอเวเลเล่โกโกเล่ยะนี่ฮับปะสงันตาเล่เตชนี่ขอฮับปะจูฮับปะวิอยากขะไกงาคือไทมีเกอนาเตตอพ่อแล่เตปอมุยีกอลุลาแล่เตกาเตตีมุยีกาลามาจาและลากาลาเฮจาเกตุโยเจเล่ไทมุเมียวนาเตตอพ่อไทมีเกอก็จือเตตอลีมุนีตอพ่อมุนีไกพ่อไทมีเกอฮอเตตอพ่อขะไกลอเล่ไงไงกอกอจะได้ซื้อเตเลซอเตซื้อวิอยางาคือไทมีเกอคอลอขะพ่อเชพ่อโลกามุยีจอมากิเสรอแม่ลิจกาวุสพ่อแพกไกตุเวกาเล่เชื่อเบื่อวิอยาลีจีจอปะกรมจุนิยมวิทยาก็เวนะยุคือฉันแต่นี้ปื้อจาวิทปะโตเลกามอวิโยเลขกุจกะยูเวลาเลงาคือลาหุยาติปัฏฐะจะเคชลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเล่เล่ตีหลอกก่อนนักศาลีอวิยาเนี่ยลาหุยาติเผางาคือไทยมีกอคอโลเล่นเวทยาธาชดิสอคโลกาไลกาเลดอฮาจาเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลไม่กับบักโคโจโกเวลงทับเบียเวไข่ไก่นาโกโกเลดอฮาจาเวโยเลไลกากาเฮกวอซาตาชเวอคโลลิงาฮุนิเวตยาธาไลกาลโกคาเดมานากาเฮเวโยเตพาลโกแลบักโคโจซึก็ลงทะเบียนวิเจก็ก็เลยโปโถบัญชีธนาคารผู้ซื้อวันแรกมั่วเลยธนาคารรู้ใจเวนะเลยอ๋อเลยเมื่อธนาคารรู้ใจเลยกาวิทยาธาชูก็กูเวลบัคโจซื้อลงทะเบียนวิมาพ่อแม่ก็ก็เปียกก็ได้พักไว้อ๋อยายชูเลยพูดปื้อเลยธนาคารรู้กาเลยก็ก็กูเวก้าขับบีจอเวลอเฮ้ก็ชเวก้าเลยซาตาคาเดมานาเจวิทัปปะโตเลยมานาเจวิทัปปะโตมานากาวิโยเลยมานากาวิโยเฮ้ก็อ๋อยาสูเวนะเลยอ๋อยาสูเวเลยเฮ้ก็วิ่งเนี่ยละหุยติพาวงาคือไทมิงกอคโลกาชดิคือวิอยาเลเลนิเวตยาธาอาจุยารัฐบาลญี่ปุ่นเคติแปตาเวลอเลญี่ปุ่นเคติแปตาเวเฮกอชดิชวิอปิติมัวเจติกุลาสาเมเลคะเดนาเลอปิติมัวเจเมเลอสติมัวมากุเฮเลอปิติมัวเจไกซาเลเฮกอปิติมัวแลฮาปาซออนตาเลนิชเตนิขอฮาปาเลยจูฮาปาวิออยาชอคโลกาจายืนยันใช้สิทธิ์ก็เวนะเลยกากลงทะเบียนวิโยเลยเฮกโกนี่ชื่อติงคาไกนะชื่อฮาปาขอฮาปาจูฮาปาคโลเลยเฮกโกอาจายืนยันตัวตนจะลงทะเบียนวิเมอามากาเยเวเลก็ก็เลยบาปชาชดเต็มเจติเยวิโยเลยเฮกโกคากะคากะเลยกาจะลงทะเบียนวิเลเลี้ยวปีเต็มหน้าขากะขากะก็จะลงทะเบียนไปเลยใครก็ติดตัวไปเลยก็เลยเลยไล่ยากันนั่นข้อขับบีจอวิโยเลยลงทะเบียนติดตัวออกข้ารู้แหละเลยงาคาเขพอตาวิโยอ๋อแต่ข้าเลี้ยงหือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอวินะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอเลยอินเทอร์เน็ตเกียวิจอวิได้ผ่านเราก็แอปเป๋าตังดาวน์โหลดเวลาเลยติดตั้งแล้วเลยนี่คือแอปเป๋าตังออกข้อรู้ลงทะเบียนแพวิโยเรบัตสวัสดิการแห่งรัฐเรจอโทรศัพท์มือถือจอเลอินเทอร์เน็ตเกกาเวติมัวก็เวแม่เรเปื่อเลกาโทรศัพท์มือถือจอเลอินเทอร์เน็ตเกกาเวติมติมัวล็อกโกเรแอปทางรัฐก็เวออกคอลูกาลงทะเบียนกาเวโยเรแอปทางรัฐก็เวกาจอโทรศัพท์มือถือจอเลออินเทอร์เน็ตเกกาเวติพานะเรแค่เต้นแล้วชเวแม่ไล่กาไล่กาลงปีเกาล่าเลไล่กาไล่กาวิอ๋อแม่บะอยู่แล้วลงทะเบียนปีเกาล่าก็มาแผ่แม่เลแอปเป๋าตังแอปทางรัชชออ๋อใช้ผ้ามาให้เรากลัวลงทะเบียนปีมากาแม่เ
เลตอปากงาเวแอปเป๋าตังออกคโลโนเวียจะลงทะเบียนโกโกเตลามากาเลแอปเป๋าตังและแอปทางรัฐชอติมากาอามาเตเลโกโกแอปเป๋าตังและแอปทางรัฐชอเลเนคือออเสภาวิข้อมูลจักเกือวิทปาตอติมากาเลแกกโทรศัพท์มือถือจอเลอินเทอร์เน็ตเกกาเวชอติพาลกวาชูยอตูกะแมเลแกกโแอปเป๋าตังมากโกแอปทางรัฐดาวน์โหลดเวลาและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอกาสเตคาโลลงทะเบียนเลยืนยันตัวตนแพวิโยเลชอโทรศัพท์มือถือจอวิติมูนะเลแอปเป๋าตังและแอปทางรัฐดอกคอโลลงทะเบียนแต่กุลาวิโยเรียกแค่ว่าโทรศัพท์มือถือมาจอเรียกสมาร์ทโฟนมาจอวิอินเทอร์เน็ตเกมมากาวิติมูเตค่าเตธนาคารตู้ ATMเลขกรุงไทยเจติแม่บัตรประชาชนจะเกลือและอวธนาคารตู้ ATM วุศนาเลโอกาสที่ข้าโลจะยืนยันตัวตนแพวิแม่เลยบัตร ATM จะเกลือและบัตร ATM จะบัตรประชาชนเลยต่อขอโทษแม่เลยชูไม่เซ็นเจอร์เฟือละเลยงะกันเลยเป็นนะเลยบัตรประชาชนเลยธนาคารตู้ ATM กรุงไทยออกคอลจะเกลือและเลี้ยวกับเตคาโลลงทะเบียนแล้วยืนยันใช้สิทธิ์แพวิแม่เรียกแขกจอเตคานะเลยโทรศัพท์มือถือมาจอเวเปื่อเลยกะเตคาเลยย่านเนติผาเกลเนี่ยคืออยู่กาวิชอเตผาเกลไกลแล้วจะลงทะเบียนแพวิเลยบัตรประชาชนอยู่แล้วนะเชเวลกว่าเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เวเลยโทรศัพท์มือถือออกคอกับเตกาเลยจะได้มาลโก้เนาะคือเว็บไซต์อวกูเกิลเลยกูเกิลขอรวยและเลยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แลทอคือเปียญิเลลิเลทอคือเปียกโเว็บไซต์เวลคอติปอติลุยเวเฮก็ลุยเวติยาท่างาคือคักเวติเข้ากันญิเวเลก็แลเลไลกากะติปองาก็นาลาเวเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติเข้าลุยโกนาลิชอเว็บไซต์กระทรวงกลางคาวิโยเลเฮก็ชเวลน้อยเวติเข้าเลลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมก็เวนะจะได้เข้ารวยแม่เรียลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมก็เวเลน้อยเวจะเข้ากะแล้วอยู่เรียฉะแลเรียจะเข้านี่คือเปียเรียนี่คือเปียเวตยาท่าเรียชาวนาลิแม่จัววิจอเรียเริ่มลงทะเบียนก็เวจะเข้าสีน้ำเงินเลวจะเข้าคือเปียก็แลเรียพิสูจน์ตัวตนตุเวเรียดิจิทัล ID ก็เวเลไทย ID กับแพอไม่หรอกกะเรียแอปพลิเคชันไทยดีชเวกาเย็ดแผลเจชดได้เข้าเรียกอยากข้ามาจอลโกเรียนอเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติดแซแม่ละทอคือวิโยทอคือปุกขอนะเรียยอลิแม่ตาลาวิจอกาลาลิแล้วมาโกเลมกาลาลิแล้วกันนะแม่ตาลาวิวเวคัสโนกับบุกเวติยาท่าก็รู้เอเวลโกเรียออมแมนนำสกุลติผาละทอคือปีเวปอวิออนเหยาฮะเลกะทอกือปีเวเปื้อลอกบะประชาชนขอนอเป้าเวเลโอเวกะบุคือปีเวกอเตยลอกจาดะกะเวเบอร์โทรศัพท์กะคือปีเวเลจะเคเตโกไอลงทะเบียนกว่าก็เรียกข้อมูลกอตัวสอกนี่คือเปียก็เรียกตกลงกว่าก็นอแหละลูกกูตาเอกูลูตาเอนอแหละตะละเวเลโอเคกะลาเวลอกโอเคกะลาเวลอกแลเลนี่คือลงทะเบียนเก่าเวนะเลยแค่ก็ว่าใครกาลาวิทยาถ้าลงทะเบียนเก่าก็ใครก็เกาะติดตัวเฮเล่ก็ก็รอวิจัยที่แม่เลยว่าใครก็เราก็น่าเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีเต็มูเลยรอวิจัยที่โยเลยติดชื่อสินีสหปัทธาโลกเลยนอนลงทะเบียนตาเวเลยลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ตาเวชพามาพาเวติดชื่อสินีสหปัทธาเลยเช่นกาวิจัยแม่เลยผลการลงทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยก็เลยลิแม่กูรู้น้อยเวตาลากุลวะวิเจติโยเลยติชสนิท่าเลยนี่คือลงทะเบียนตาวิเชผ่าเวลากุนะเลยบาสวัสดิการแห่งรัฐออปิติหมู่นะผ่าเวลากุติชติตูมาโลเจแล้วก็ยืนยาตัวตนตูมาโลเจเช่นนี้แหละผ่าเวลากุเลยลวะวิเจติโยเลยฮิฮาปาธาบาสวัสดิการแห่งรัฐออสกอตาเยเกตุเวียเรียกให้กูคาเดน่าแม่เรียกออปิติหมู่เลยเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคอโลลงทะเบียนปืนและเลยลงทะเบียนข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยก็แลกูลูกไก่น้อยเวตะละก็ลัวเวนาเลติชสนิสหปาธาเลกามากาวิเชนิเวเลผามาผาเวผาเวลาโกใครกากติเลโกกติชติตุมาลูเลผาเวลาโกไลกาโกเวยูยาตัวโตเตแม่แม่ผู้กามากาสักเกจิใครเตเวไลเชเลอปิเตโมเลนี่คือลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์เปล่าลอโกยืนยาตัวโตตุมาลูเจเลชอปิเตโมแม่ใครหน้าแม่เลคาเด
ึกไปก็เปียมที่คือมานากาลโกเลียมาเฮมาเฮโกเกล่าเลียงอ่ะตู้ขัดเด็กกูเราไปแม่เลี้ยอ๋อปีเต้หมู่ก็ไปเลยอ๋อปีเต้หมู่เลี้ยลงทะเบียนแล้วหน่วยสิทธิ์นะเลี้ยตรวจสอบเลี้ยผ่าวิลโกเลี้ยติดเชื้อติดตัวมาเจอติดเชื้อติดตัวมาหลุดเจจะก็ยืนยันตัวตัวตัวมาหลุดเจเลี้ยชีวิตอ๋อปีเต้หมู่แม่เลี้ยหน่วยลงทะเบียนเปล่าแหละกามากาเวติชุสนิสหาปัสปุขนอลโกเลี้ยกาเวผ่าเวติผ่าลโกติดเชื้อติดตัวมาหลุดเจเลี้ยชอออปิติหมู่นะใครแต่ละเลี้ยออปิติหมู่ลงทะเบียนแล้วเลี้ยลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แล้วมาผ่าวิลโกใครกติเลก็ก็เลยมาผ่าวิลโกเลี้ยนี่คือออลโกติลุยแผ่วิเจเลอุทอนกาเวก็เวนะติชสนตาเลเสชติญิสหาปาวิอยาชอคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐบะโคโจออปิติหมู่กาเวเลชเดปอกตรวจสอบวิออคโลมาผาวินากาโจกามากาเวเลชเคกาผู้เวชติผาลโกติชสนตาเลเสชติญิวิอยาคโลเลงาฮือกาจาอุทธรวิเจเฮกอุทธรวิชอคาเคติแผเลกอแอปเป๋าตังเจแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเลอาจุยารัฐบาลจาดาตาวิธนาคารงากาเลกรุงไทยออมสินทกสทอสธนาคารอิสลามเชวิออคโลโนฮือเล่ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบแล้วมาผ่าวิลโกเลกาโจกับมาผ่าเวชเคปะฮากับผู้วิลโกนะเลติชสันตาเลเซชตินิวิออยาเชอคโลยาเซทังอากุไกปุวิออคาคาสลีโนฮือกาจากะออโลกาจากะติเกวิเจเลียมาติเลมาพาเวเลกาจอกับมากาเวลโกนาชูบาสวัสดิกาแห่งรัฐนี้หิงาหาขอชกขอออกคโลเลียคาแต่เวออกคโลเกียวิกาเลียมากาเวลโกเลียมากาเวลโกเลยโอเคโอเคเวน่าเลยโอเคติผากับผู้เวลโกน่าเลยนี่คือกาจะยืนยันเวเลยนี่คือรอกาจะตายเวน่าเลยมาติเลียก็กลัวนี่คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลกักคือกาจะเวน่าชัวร์เลี้ยวข้าแต่เวข้าเปื่อยเกียเวกับมากาเวลโกเลยกาจะอุทธรเวแม่อยาติชสันตาเลเสชติญิสหปาเวอยาชอคโลเจติจิแม่เลี่ยเฮกว่าออสเตโมเลี่ยเตปอลออสกอกเกยโยเลี่ยอาเซอปิโอลอกโปเลี่ยเตปอลออสกอกเกยโยเลี่ยออสเตโมเลี่ยใครกะติตุเลก็ก็เลี่ยออสเตโมจะได้ปอวิอยาเนหัวตัวมากาลงทะเบียนเจอยากค่าจะได้คือเลี่ยกรมการปกครองพ่ออาจุยารัฐบาลเลี่ยกรมการปกครองเตเลกาลีพมจังหวัดก็เวออมูทะเยเลลิงาคือมีญาติผักเกียว3รัวเลโกลาตุโยเจเลชเวแม่ไขติตุแลคนแลไรกะนาลาเวเลตอปาโกคะขอมาแชโกติกาตันจาวะพ่อแชโกไขติตุแลชูจาโกลาโกมาแชโกมาเราก็แลไรกะทอกะโดฮาเวเลชเวอลอกะออคนอลอกวออาจุยารัฐบาลกอขอลาติโยเฮลียาคะกะชเวอลอตุโกซาตาพ่อคะจ่วยตะเราวิโยเลเฮกวอลอนาวิเจติโยเฮกวออธิบดีกรมการปกครองพ่อกะชะดิคือเตอาเพลเลเลเตอาเพลเลงาหึมมียาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลกาโจกามากาลิจิอาเวติมัวเตปอกอกะวอจูโคเวนาเลอะลาคิติลากาคิโจเฮจิเมเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัคโคโจกาโจกามากาเวติภานาลิจิอาเวติภาเตปอกอกะวอจูโยเจกะวอวิอยาชอโคโลเนหุมมียาเมกึตุมาลูจิแมมีพอกะติปาติภายูฮือเลอาคะเซเลผู้ใหญ่บ้านกำนันเลอัพชอเยเลวอลาตุโยเจเลเคกอจะได้ปอไลหมูปอดแล้วกะชาตุโยเจเรียกคนจะกะออสเตโมติสเตตุมาลูลอแม่เลยมีพ่อกะติป่าอยู่คือจะวะลาตุโยเจเรียกกว่ายืจะเวคะแซเรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยชะได้ผักเกียวจ้าดะติจ้าดะเลยติลาตุโยแม่เรียกกงาคือราหุยะคะคอลอคอลอคะแซเป้าวิติผัดทอกะคะเดนาแม่เรียกชอออสเตโมเรียกออสเตโมแลเรียกชัวแม่วะแลโนเวอแม่โจลอกุนาเรียกชัวกะแลนะโจแล้วกามากาวิชเล่โนฮือสกาลโกนาติชสนีสาปาทาลโกโตลาวิจิแม่เ
เลียวสติมูโอเมโกเกตาเวกามากาเวพามาพาเวเลียติชสินทะลอกโตลาวิเจเลียคเตเลโนวิโอเมโตลาลอโกเลียโตลาลอโกนะเลียวสติมูนะโนฮูกาจายินยาตัวตนวิเจเลียติชสินิสหปาตะเลติชินินิเตฮาปาจานาวริฮาปานีฮีงาฮาสุชขวิโอยาชอคโลกายินยาตัวตนวิเจเมเลียวสติมูจะได้ปออะมีกาติปาโนวิโอเมโกเกเลพาวิโลโกกายินยาตัวตนวิเจอสติมูแมอปิติมูมาเฮลิจอเลียวสติมูกายินยาตัวตนวิเจแมเลียเคโกยินยาตัวตนวิแมคาเคกาจาเตเวเลโกโกแอปเปาตังลิชกาสเกนาเวแอปเปาตังโลโกนะเลียเคโกแอปทางรักอะเลียกาสเกนาเวเลียชเวโลโกเปื่อเลกาลิธนาคาไกลแล้วจะยืนยาตัวตนแพบิเจเลียจุยารัฐบาลจ้าดาปอดาตาวิธนาคารงากาเลธนาคารกรุงไทยออมสินทกสทอสธนาคารอิสลามก็วิงากาเจาะคโลนอวิบาประจำตัวประชาชนอยู่แล้วเลยจะยืนยาตัวตนแพบิเจเลียออสติโมเลยมีพ่อกาติเป่าเมวะไกลแล้วผ่าวิลโกนะเลยติชสุนีสหปานีงาหาขดจก็ขอตาเลยติชนีนีอาเตฮาปาจานาบริฮาปานีฮิงาฮาสุชขอวิอยาชอคโลกาจายืนยาตัวตนวิเจธนาคาไกแผอลอเลแอปเปาตังแอปทางรักกะเยแผอลอแมเลเคโกชกาางาฮือลาฮุยาติภาลิออสติมูนะไคเตลออสติมูเลกะกึกะโจเลมากาวิลอกุกะเลติปองอะฮืออลอติภากอติคือแผวิเจกออุทธรแผวินะเลปากะปือตินีขอนอตาเลติชออนีก็หาปานี้งาหาขอชก็ขอวิอยาชอคโลกาอุทธรวิเจอุทธรวิกาเลแอปเป๋าตังทางรัฐเลธนาคารเลงามหมาจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิอคโลนอคือยื่นอุทธรแผ่วิเจเลชกาออปีแล้วออซื้อปืนดาวิแม่เลออปีเตโมเลฮาปัสซอนตาเลนิชเตนิวิอยาชอคโลเลนี่คือลงทะเบียนแล้วยืนยันใช้สิทธิ์ราติเวเลเตียลโกติชสุนยลโกจะได้ปอเลบาสวัสดิกาแห่งเราเลียวคาแต่วิโอคโลนี่คือเกมาเกเวอาจจะอยากรัฐบาลชนิดแต่ญี่ปุ่นขอนอโลกติชสินท่าผามาผาวิโอเมติผาเชนแพวิเจก็เปื่อโลโกเลนี่คือเลียวผาวิโลโกติชติตุมาลูเจเลียจะก็ยืนยาตัวโตตุมาลูเจอยากเข้ามาผาวิโลโกกายืนอุทธรวิจิแม่เลียกะคือกะจ่อเลมากาวิโลโกนะเลียอยากเข้ามากะคือมากาจ่อๆเตียเลยปุระทากาเลติปกติเลมากาเลียวจะก็ยืนอุทธรก็ชอบาสวัสดิการแห่งรัฐนี้งาหาขอจะก็ขอขอรู้ชัวเลี้ยวคาแต่เวียติปะแล้วก็นิสิเวเลี้ยวเวียขอนอคาติยาเลี้ยชูมาแพ้กว่าเวียขอเกียเวียเวียแล้วก็นิเวเลี้ยวเวียมาผักก็เลี้ยกะหนูก็เตวีละก็กะมาก็พาวิโยเลี้ยมาเตเลี้ยก็ชัวเลี้ยวคาแต่เวนารีบาสวัสดิการแห่งรัฐนี้งาหาขอจะก็ขอขอรู้อะไรแค่ก็อยากติเชียแต่เวียจ่อเลี้ยวเวียขอมาเกียเวียละก็มากาวิโยแต่ก็แลเลี้ยลาหุยติผัดทะทุลาวิโยเฮก็สติมูแม่คาทะติตุลิเจออสติมูเชอเจ้าหน้าที่ได้ผ่าจากว่าลาตุโยเลฮาปัสออนตาเลนิชเตนิขอฮาปัจจุฮาปาวิอยาชอคโลคาชิโยเลออปิเตมูกัวชิโยคายโยกาลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์เวเลอยากเข้าสติมูละกัวเลติชเตตุมาลุมมียาเลียจุยากาติปาติผ่าเมจาวะตุลาตุโยเลเฮก็ปุดาวิแม่เลเฮก็ยืนยาตัวตุมาลุวิออปิเตมูลอลิตอปาเตเลติชสุญิโนคือแล้วลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์และผ่าวิลโกยืนยาตัวตุตุมาลูเขาก็จะได้พอลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์วิลโกโลเลไลกาโกวิลไล่กะก็ไม่พูดกับมากะสักแกน่าก็แหละนาลาวิลิชอลงทะเบียนวิอยืนยายืนยาใช้สิทธิ์เวติแขเจวิทปะตอไม่พูดมากะสักแกวิโยเรียกให้กูชอปุระทางะคือสักแกโจวินะยืนยาตัวโตโจเวเล่บาสวัสดิการแห่งรากาวิอปิเตมูลโกเขาก็หนูวิข้อมูลอปิเตมูลโกโจปุวิทปะตอจะได้คือลี่หนูคือเยเชเฮก็จะแย่ลามาเยลากูแลลี่จะได้พาออคโลลีโนคือยืนยาใช้สิทธิ์ก็เวติแขออคโลลงทะเบียนเลยกายืนยาใช้สิทธิ์วิเจแม่เรียกให้กว่ากาปากาจตุโยเรียกชริปอวิอ่ยาเรียกอปิเตโมมากาปากาจตุโยเรียกบาสวัสดิการแห่งราออเรียกคาแต่วิออคโลลีโนคือมาเกวิลโกกาวิชกามากาวิกา
จอดอยู่เลยที่พาๆลอกวอสติมลอกมากาวิกาโกกาวิกาจอดอยู่นะเลยก็จะกะอยู่เวลาแลเลยอวิยเนี่ยละหุยะติพัทธะทุลาวิโยเอกงาหุละหุยะกอนาลูลาวิเบอร์โทรศัพท์ติมาวิเบอร์โทรศัพท์ติไกวิจิติแมไลกะคือปิแผอลาก็เลยนาลาวิเลยเว็บไซต์เลยเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอคโลลงทะเบียนเวลาก็แลเบอร์โทรศัพท์ไล่มาติมาวิอไลกะคือปิกาวิโยวิอจาดะตุเวเจก็เวเลอโลโกงาเฮชริปอลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์เวแลเลยเบอร์โทรศัพท์เกลี่รหัส OTP มากันรอเรียกให้กว่าเบอร์โทรศัพท์เต็มมาเจติกาไล่กาคือปีแพวิโยอุวิโอเรียกับส่วนกลางเจ้าหน้าที่หนูเกลจ้าด่าลาตุวิเจกว่าวินะเขากว่าไงคือราหุยาไล่กาโดวิโอเบอร์โทรติยาโกติมากาเยเวโดวิเลมาเฮเรียชอเรียงคือลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์วิถัปตอเบอร์โทรเต็มมาเจติกาเรียไล่กากับลงทะเบียนปีแพวิโยเขากว่าไงเขากว่าเรียงปังไงยี่กาวิงาวิเบอร์โทรติเกือบปีวิโยอโลกชอจ้าดักเกอคักว่าวิถัปตอเรียกให้กองอ่ะคือราหุยติภาติกาลีลีกานะเลยโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตจอเวลก็เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอลลุยและไลกาไลกาถักกะโลปีแพวิโยเรียกเบอร์โทรศัพท์ติเมเจติกาไลกาถักกะเรียกคือปีแพวิโยแล้วก็ขอคุณหลอกคุณพ่อนี่คือรหัสชมว่าหลอกว่าโทรศัพท์มาเย่ก็มาชมว่าก็มามาเย่เพื่อแหลมมาเย่เวน่าเรียกก็จะได้ผ่านหลอกว่าย่าเวเบอร์โทรติผักคือปีกาแพวิโยเรียกก็จะกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อรอเรียกยังกานี่ยี่ติยี่เก่าเรียกให้กว่าได้ผ่าล็อกโก้ออสติมูอโลหักกัจจวิโอเรียบะบะสวัสดิการแห่งรัฐไม่กับบะโคโจมาจัววิติมูนะเรียกยุคือธนาคารก็เลยจะลงทะเบียนวิล็อกมาออสติมูมาลงทะเบียนแม่เรียกออสติมูชอบมีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกยุคือจาวะลาตุโยเจเนหุมมียาติชติตุมาลูเวเรียกให้กว่าออสติมูชอบติชสุนยกสวิจก็มาคัชเวยโยเรติชสุนยสหปัทลกสิเพวินากามากาเวเรียกสติมุกะอยากเข้าปิติมุชอโอเมโจวิอยากเข้าก่อยืนยันใช้สิทธิ์วิเจรีลงทะเบียนแลยืนยันใช้สิทธิ์เวอโลโกเนคือเวข้อมัวเจ้าอย่ารัฐบาลีติปอก่ออยู่แลชินิแตญาโกวิโยชินิแตญิแล้วมาผ่าวิโลโกมาเกาวินะเรียกอยากจะกะบาสวัสดิกาแห่งรัฐอโลโยเรียกก็จะเลติโลก็ก็อยู่เรียกชเวอโลคัจเจมอเปอร์เรียกคัจเจมอวิโยเรียกอโลโกอายิอวิโยจือแพวิถาปาตองากะจูจาวิโยคโลทูมาลาเชวิติจือแพวิโยเรียกยามากาชุดตัวปูนะก็จ้าเลี่ยงาฮือท่ามีกอคโลกาชนิดคือวิอย่าอาจุยารัฐบากาออกข้ากุเชวิเจบาทโคพิการเลี่ยคือว่าหลักว่าหลัวและบาทโคพิกากาวิชติภาปุรัตธาเรียกงาฮือบาทสวัสดิการแห่งรัฐมาจ่อเวลาโกติฮาปาวิยาเงินโคพิการก็เวน่าฮีฮาบาเจกาวิโยเรียกชวิอลอกอยู่และเจดาวิอคโลเรียกคอรมอคอลอลอชเตผ่าก็อยู่รวยเลยจีดาวิออกคอโลเลยบาทโคพิการจอตาเวผู้พิการก็เวน่าเบี้ยยังชีพผู้พิการก็เวเลฮีฮาบาเวียเตฮาฮีฮาบาเวียเตฮีบาปีตัวโปดอจเลจีชีปวิเจเลยเฮกว่าชะกันนะงาฮือผู้พิการนะคนพิการเตผาวุฒิพอลกอปุรัชาฮิฮาบะกาวิชเลติฮิบะก็จ้าปีลาเกตุโยเจเลขโกติฮาปาติฮิติฮิบะเกวินาเลขโกบาสวัสดิการแห่งรัฐจอตาวิผู้พิการโลกอุปาวกาเวยาฆ่าบาสวัสดิการแห่งรัฐมาจอวิผู้พิการเลฮิฮาบะกาวิเตผาโลกติฮิบะเลขาเฉวติปีเกตุโยเจเลอาสากามาฝึกมาเปียวเจเลคนพิการโลกขาเฉวติฮิบะเวียสอบปีเกตุโยเจแม่เลชกาออสพอวินะเรียกว่าปีจอวิโยเรียกลกโกกาติจามากาเรียกติฮิบาวิกากาปิกาวิโยเรียกอสติกโกคโลฮาวิโววิลูวิชติภาวปุโลกโกพุติฮิบากาเรียกอพุจอวิยาคาเพซาปอซาวิชติภาวปุโลกโกพุติฮิบาเลเรียกยูฮอปูอพุมาจอนะเรียกว่ากาเคโกทอกาชอยาชอปื้อวิเพวิดอวีเตวีมาโกเลติกาเลติกามาชุดาติภะโกชื่อจ้าติภะโกมาชื่อเวติภะโกกาติปื้อเวติภะโกกามาติปื้อเลติภะโกดอกข้าจ่อเวติภะโกดอกข้ามาจ่อเวกาจ่อวิโยเลละนอแนวยันเสร็จเลยละเสร็จติป้ายติกาคาเซ
คาเซมาเกเลมาชุดานาลีอุเวคาชูลีชอยากาจอตาวิโอจือติกาเลติกามาชุดาติกาโกติยาปื้อวิเมเลคโกงาฮุมเมียวคอลูกาลีชอมอชอเกติผาทากาญิฮาซายาเอปอลาเวติขอตาเลลียาเอปอลาเวติฮาปาตาเลลีอาสะขอขอคาไกกาอาจุยารัฐบาลยาเอทากากาฮูเวนโยบายติผาโจฮิวิโยเลคโกผู้พิการกาคาชูนะเลียบุราชาฮิฮาบากาวิอุสปอติฮิบาปิไกตุโยเจและเรียกคือฮาวิโกวิติผาทะลโกกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐปิลาเกเชวิโยเรียกกว่าเจ้ายาชติคือกาจากาดอวิฮาวิโกวิทปาโตจัตุดอตุมอบฟุคะวิทปาโตเรียกจุยารัฐบาลกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชื่อเชื่อกวิโครงการชติผาเตเลงาหึมยอคโลฟูจอกาเกและกาจากาดอวิพอดะลาเกจูอปูนะเรียกโครงการชติผางาหึมมีเวบาเจงอปามาลุเยเลเตไกเชวิโยเลจกาอยู่เวลาเลงาคือลาหุยาติภาชะเกามาดะวิสาตะติภายโยแมเอกโซกโกกาเลสปุคอนิไกวิโยเลสโกเลเอกยะญอสปุงานีเลคะเตลายะญีวิอยาเลเลงาหึมิงโกโคโลเลสิ่งแวดล้อมโกวิออนแพวิเจสิ่งแวดล้อมโกวิชอเลงาหึอเป้ากุโลจอตาเวคะปุยวิอสิ่งแวดล้อมโกเวเลมูหอมูชามูยีเลจะเข้าไปกับกุ้ยโยลิสิมแวดล้อมกุ้ยออกคลุเชียวิโยเลสุเจมากุกายากว่ามามากาเลงาหัวเป้ากุลเชตาเวชเข้าไปสิมแวดล้อมกุ้ยนะเลเขาก็ยันยิวิออย่าเลเลงาคือไทยมิงก็คลุมากุมิงก็ชริสอคลุสิมแวดล้อมอ่อนแผ่วิเจเลเขาก็งาคือลาหุยาติกาลิลิกานะเลกอดาเกดาวิมหัวซาหุกาวิลโกเลอามิตาตุมุขตาเตกูนะเลยชั่วปฏิจุวิอยาชอยาอาสติวิอคโลเลมาดาวิมคอสามาดาวิจิมุดูเอมาดาวิอปิเลฮอจัตจาวิทปะตอชอยาไลกาเชหาจอหาเลติพาพาลโกอาสกะกาชูวิโยเลเคกงาฮืชัวปูเจติเมงาฮืออปูกะนะเลยติกาลิลิกามฮอทัจุเลซากัววิทปะตอมฮอซาอคโลมาดาเกตุวิอเจติพาตาติโลเลดาเกตุอปูสเจติพากาติกากาติแม่เลี่ยเอกอนิเวตยาท่าเลี่ยอย่างนี้กาโอ้ยาปุสิโอล้อแม่เลี่ยรู้ละเลี่ยโอ้กาปิลาเชเวเตกาเลี่ยเลี่ยโอบูจ้าแม่เลี่ยจ้าแม่โดแม่เชซาโจซาฮาเลโดซาปิแม่โอบูจ้า

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka ti pa tho ka da ja vi o nyo ya che ko lo nga hu ti po ko ga mi la le o nga hu o vi o ni la hu ya ti pha ge o rai ka obo da ja o ko lo ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe ti ga le le tha ta u yo ya vi o ko lo la se ja le o rai ka obo da ja o ko lo ha yu la vi yo me ฮาวิออวิออนี่ลาหุยะค่ะพ่อเชพ่อรู้เชตาเวค่ะใครเพชเชลีนะตีกาลิลิกาฮะจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลีนะจะได้เจอกาลิงาคือไทมิงเกอร์คอโลแลมูยิคออย่าลุลาปุวิโยชะดาปะตองาคือเตกาลิลิกามูยิคออย่าคาสปอตอลาตาเวอานานาบึติผานี่คือตอดะและปูกากากิตูออโปเตกาลิลิกาจ้าเวดอเวเชวิจอวิเตเจลิลิพ่ออายิติแล้วอาชิยอตุยอเยกาเชซาจอซาปุตุอโปจุจาเลหาซากิสิแม่และยันยูเวอยาเลชิริซอคโลกายันยอสปงานิกาปวิโยนาลิออยอญอฮาปูไกเวกะว่าอย่าล้อแม่ลี่อย่างนี้แหละหาปัสงานนี้อย่าเหนียวพึ่งแผ่วิโยและจะขอนี่ฮีนี่ชุกขอไม่กะนี่ฮีงาหาขอชกอขอมุขอโยหาวิโยวิโยเนี่ยราหูยาติเผาตีนี่เลเลมุหลอกก็วิโยยาติชุดนาลิตาและสาวุมหลอกก็ตีชุดนาลิตาขกายตีนี่เลเลงาฮือราหูขอไรเก่าอบูดาเจ้าขอลบวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิวโอฮัสชิคกิโลเฮิร์สเตไลพองาคือละหุข้อไรเก่าอบุดาจ้าต่อไปเชวิโยเพื่ออะไรกาลีนี่พอติพ่อแลFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกันเชียวงาคือออวิออเนี่ยละหุยาลุละแลกากากาหมอปือเวลากว่าตาลือปีแม่ลีกากากดไลค์กดแชร์และเรียออกาปิดักไอแพวิโยและเสะพอติพอลอกโอลีติ๊กตอกเป้ากะไลฟ์สดติดต่ออวิโยนะคาโบช็อปก็เวลีติ๊กตอกเป้ากะจะได้คือออจะแจไลฟ์สดต่อตาวิโยเรียวิออเนี่ยละหุยาติพาลุละแล้วกากากาหมอปือเวลากว่าชอบปะติพากะแปปีแผ่วิยอมปีเวลากาเวอาแกอบูอวิเจสาปีมากสากามาวิจิแม่มามาเวลีชอยะชอมอแปดักวามาวิติปอติหึกาเวก็มาลีชไม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

0: น้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
1: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
4: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4-21 มิถุนายน 2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ึ่งผู้ประกอบการที่เข้า

0: ่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOLเพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
1: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับหนึ่งจากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปถึง SME
0: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่า กังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
3: ายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก พื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
4: นายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการ EDA ระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
7: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
7: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: นายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระดับ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาริชโยรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
9: นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณิตาสถานไปพบเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
10: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
9: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาปทุมมารายงาน
6: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ กับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
5: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
12: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสำคัญโครงการ
5: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรค รีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
13: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
6: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2ต่อ3เซต14-25 26-24 19-25-25-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่ชนะพุซาล่าวีสินทุ2-0เกม21-17 21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม18-21 และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบฝันรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชลาเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 24-22พักรอบฝันรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด ด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้ชคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชนานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
15: ทุกคนที่ได้รับเกียรติและก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
14: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทองซีเกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการซีวีลีกสนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดจะต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
16: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
14: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียว โดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผัด4คน100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬา e-sport แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลจะร่วมการส่งเสริมกีฬา e-sport ในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
1: อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
21: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025347533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล ARPRO62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.และสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติonab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวลน้ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2525 ถึง 2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2540 ถึง 2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลง ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการเอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
21: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
4: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเตย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

老把你请家那做生意比我好退路牛快路为将军我听我在夜里放吹那银文他哦

早安老百姓谈家里的老老当我一娘家老的酒家哦为了当家的比娃们呐天他呢为了买那饼买手哦买酒家哦

为你在奥提摩多嘎嘎里从明那在今年在路从啊明连里路为苦尽哦

ตายยามเท่าโอเวเจเพื่อนโอเสียนเสียนนาจอยเปเปนานานเจทินเนเจียโลฟองอาเหมือนแต่ผู้โอเวสุยถุยโอเหี่ยวนานเหมือนเนยามอีนาลาติวเนเลาโลเทียวเวเสดากีนาควรรู้นะโอเฟียมอซาเวเรเจ้าเจนาจาฟันเนกัวโอฟันปะเจเลียนากีงาเย็ดกัวโอเจียวโลจังคุณเมตกว่าจะสนานเทพเนกัวโอจิงอาตายยาวเชื้อโลเวเจียวโอกิงอทุยส่วนนี้ดาวกินเจียไทยกูโอบเจ้าหน้าตายต่อแมงโลไทยจิวโอเจียวหมูเมนินกินาจิยุนหน่อยโลจงอาสุนนี่เจียมโลเวเจียแท้โอเจียวโลจีหนูเนตน้อยตวงอานี่เจียบลัวเนี่ยเนี่ยนะโลดับเจียโลไทยนาสีเหลืองสุดหน่อยโอ้โหเมื่อนอเทตาเรสุนาเหมือนนาเสียดีเนี่ยปุยโลยามโลมาหน่อยตู้โอเวเสียวชิงโอโยไปเป็นเอท้ายนาเนี่ยนายามให้เนี่ยเป็นโลแทนาเย็นยามแรงโอเวจังอิวโอเนียนอสังสุวิทโหนาตายนานจาเจียนโลตุตุเจฟิโอนาสะชวดเนียโดโอโอโอจิวอทอแห่งวิตาทาเจจิงคองเอสุนโลยามอมาขายเงียดโอตุเย็นโอโยมีนมีเนคงอาทิ้งต่อจาเงียดโลโอยามโอมาขายเงียดโลเบตุเย็นโอโยซาเวเรจาเซนาโตเลเนเลโลตุตุเซเปียวโลตายสุดท้ายโลโอจิวอ
北浪为扬退奔走那过家咯在多来咯为亚南哦当哦家这里过那就扬进的黑咯想哦这年那满口头哦到三大的金大那难接你不咯干净哦腿那就出台哦就เสียยามหน้าตาถ้าถ้าจิ๋วนากลัวโอ้เจ็บเกี่ยวโอ้เจ็บสุดหน้าเหมือนเจียฟุยโอ้กินโอ้ฟังสุวิมาเจ้าหน้าจอยโหเนี่ยเปล่าล่ะอย่าบอกแกงตุ๊ดเชื้อล่ะถ้าเจียวเจียวล่ะจินโฮเอล่ะต่ออย่านานหิวล่ะโฮเปิดเสียงดังล่ะเปปวงแม่โอปวงโอเสจังเวกงอาชานาโมกงอาตาโลเจมเจมเปียโลเจเจียวนาติงเสตไปโลโอเนียนโอเลี้ยงมาเนแปติงเปเสียมเนจองโลเปลิวเจียนาต่อเขาท้าโอตาโลจังคุณแม่เนี่ยนะจุดถุยเนี่ยเวลาคิวป้าโลเจ้านะเจคุณลิวโอเจียวเฟยลางเวยามถุยคนเจียวเนี่ยกลัวเลยเดียละโหเจ้าละเจเสร็จไปละโอเตียวหิงตาเอเวสุเทคนเจียวนากลัวถุยเชื้อเตียวนาจริงเจ็ดท้ายโอ้จิ๋วเข็นเชฟเจียนาเนียนาคุณจานสอดโอ้ยัดก่อโลจอยดาตรงเนี่ยจอยโอ้ไปเจียตาเบนานเสียสุปุ่นจาลตุลตายแท้จาลเวก็แห่งโอโยจังหลงเวเจียมแจนาปุ่นจันเนี่ยตายแล้วจังโอเซนแต่ปิ้วโลเบก็เบื่อโอโหแห่งยามลิเวหายนิน
心房哎，为了今后再好大让难休啊喽啊哦。

เสียงลานกว่าโลโอลาโนเลี้ยง

帮那蒙原来哦莫诺回哦别姑那长帮蒙

强哦，在老一辈那就那帮帮呢，为那老一度哦，这到那早还不哦，羡慕。

在罗罗邦那办了过哦哦哦哦就你都为接你那阳方的为了空啊心刮头路为阳方哦光哦马哎

这位不安六 A 哦飞我啊压力大大啊变卦呀你们喽呀不买啥捏了谢别哦哟卡我啊压力谁家那就说你留了飘那色很巧了为你修就放诸位买家那在不你过了听啊待就不了为修在哦呗冰บัวเบตมนอมันจอยกัวโลมันจอยโลเปื้อนนาจิวฟุยป้าโลโอนินโนชายเงียบเวเอชอ

我想你为放我带那南些那咱喽做了来那就来爱金那哦来那呀万里好不养从爱喽江啊喏也是被养放哦不安哦空

0: のレフィネナオリアナフィアムクワタオロジュナジュザタオロウェジョジンオトトンサウェザエジュアンアバンバンネホンロマイナセマナーメチュジアオウェタンイレチンティナプアモニェチオロ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันภัยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกันดิฉันแก้วสายรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับ

0: ดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนารีนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: บอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำทริปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าส

0: สถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตือ
3: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไง
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

哎呀，学花不了花啊！阿么是你莫花你啥么？阿我历史我都知的话，别拉我学花不？阿我历史我把个公公不念啊，他真买啊，把这款念完的。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้แบ่งชั่วโมงอาวลิสุงดวงมงคลบัญญัติหนึ่งการดวงอ่ะหนึ่งการดวงยุติการงบไปที่เมียนิงอ่ะและหลังบัญญัติวิทยุอ่ะวิทยุคือและหลังยินดวงอาววิทยุงบัญญัติอ่ะกว่ายี่ระบบเนี่ยคือเอ็มยี่ครึ่งความถี่งูเป็นยังไงยี่ชาดูมันยาถี่ตัวลิงยาสิตโจวะโจเนี่ยดูแลสุขภาพวิธีย่องูเป็นยังไงทำไมคืออาลิเทียคือที่ดูจังอ่ะมาดูมันยังคือติ๊กมันจะสุขภาพมาดูมันงูเป็นยังที่มันจะที่ขวางกันจ้าอยี่ครึ่งกว่ายี่เครื่องไงยี่เครื่องส่งวิเคราะห์สูงมากกว่ายี่สิบกว่ายี่สิบยังสูงกว่ายี่สิบครับมองยังจะจังหวัดลำพูนนะใช่ไงเราจังหวัดลำพูนมองว่าที่กาติขวาเงี้ยกว่าอัตโตยิ่งอีปัญหาจะไปคืออัตโตมาลามก็ใช่กว่ายี่สิบครึ่งสูงไงกว่ายี่สิบสูงยังไม่ยี่สิบยังสูงกว่าคือทำไมคือมันจะถือขวาที่เล็กเลยใช่ไงมาตัวมังอ่ะถ้าระบบไร้สูงมันยังทำไมคืออาทิตย์นี้มีอะไรงะมาดูมาเหอะก็เนี่ยมาดูมาเหอะติดเถื่อนเหมือนกันก็เหอะดวงก็เหอะเนี่ยมีอะไรเนี่ยเหอะติดกับตัวตัวเชิงเงี้ยว่าวิญญาณอินเทอร์เน็ตแบบว่างอวิญญาณอินเทอร์เน็ตมาข้ามางอติดกับตัวมาลางมามังอาชีพไทยถ้าสุยเวนจะสุหงาติดกับตัวเหอะเหนือแต่ชาแบบเหอะมาว่าไล่สุยมาเหอะจูงะก็เหอะวิทยามาว่าไลฟ์สดอีแบงขวาคือไงวิทยุเนี่ยคือติดเช้าไงวิทยุเนี่ยคือเนี่ยคือตลอดเลยดูเฉยเฉยไงแต่มาว่าแต่แต่มาปีบ้างไงที่บ้านผมเฉพาะว่าไงมาผมรู้ชื่อจังงูเป็นยังไงมาสังเกตที่บ้านว่าวิทยุเนี่ยคือผมรู้คนแรกคือจวบนู่นรู้ชื่อจังงูเป็นยังไงนู่นลิสุงูนั่นน่ะเชื่อว่ามากว่านั่นน่ะเชื่อว่าคือกว่ายี่ระบบเอเอ็มไงทิตุลิยาสิตจวะจูเนี่ยคือดูละนุพันนาคุมันยังอ่ะเอาอีเวลาลิสุเนี่ยคือแนนแนงอ่ะแนนแนวเป็นยังคือทิชุโมควานีเจโมดูเฉยทิโมเราเป็นยังคือหนีโมควานีสามโมนาทีเนี่ยควานีนั่นยังไงเปรียบว่าเอาพันนาบ้างคือไงเธอชุโมควานีเจโมติควาทิโมเราอ่ะหนีโมควานีสามโมติควาไอ้ที่ยี่ขวาจะเชิงไอ้ที่ยี่มังอ่ะแต่บ่คือที่ยี่ดวงอ่ะนะที่ยี่ขวานี่คือนะยี่เสียชัวร์บ้างอ่ะแต่บ่คือที่วิทยุอ่ะที่เดี๋ยวมองบ้างยังว่าระบบไลฟ์สดไงฟิสบีเพลงบ่คือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตไงไอ้ท่านก็มันจะคือวัวมาปีขวาวิทยุมันนะบ่ไงท่านวัวฟีบูคอยดีนั่นน่าติวนั่งอ่ะจะมาเฮียบอกว่าพี่ขวานูนี่มีหนีเมื่อขวานีสามวันหมอนนาบังขวานงานนูสามารถนงว่าอะไรเทจอนยิ่งคือดูย้อนหลังยังคือยินน่าเฉยของงานอาจจะเป็นยังไงอ่ะมาบอกว่ากดติดตามถ้าเผื่อมีหนีก็ทางอ่ะที่นี่ก็บอกสุดแพ้บอกเสียความบอกว่าAwo ni za ni ma aku aci avu apa azo ni rah dili ni ke. Tiga tu banyak masa sejua. Ani tengo banyak awo lisung wanya ivela ni ke macar ni ke ngasuh tuin suba ke suba kese nga ake do mongho. Tiga masa awo ivela caka ni ke banyak tiga tu wakibah ke kwam mebro nga. Awo yitu tiliba zashu nga.อันเนี้ยก็ลองบ่คือบ่ได้กะลิสงเนี่ยคืออันเนี้ยอยู่โคที่โคมันสักกว่าละเนี่ยอีเวลาเนี่ยแน่ๆเนี่ยโชเอ้ยแน่ๆเนี่ยคือชิมงอ่ะชิมเบอขวัญนี่คือเหมือนด้วยสิไงแน่ๆอะไรบ้างแน่ๆมาคือชมหัวจอนยี่สิไงจอนชมขวัญนี่จิมด้วยสิไงอะไรบ้างอะบ่ชมบ่กว่าอย่าอะไรแท้เนี่ยสู้กว่าชิมกขวัญนี่จิมเนี่ยซื้อละสิไงกะเนี่ยที่จ๋าแบบงัวที่ปีมาจังไงเรียกมา
มาจากก็เทติดีปีมากที่ดีประกาศจังอ่ะก็เฮติกระโดดไปเฮโมวันนั้นแบงก์มาสู้สู้จะชิงอ่ะเมื่อคือเจ้าวันที่ดีมุชกงอ่ะเมื่อคือเจ้าอันเนี้ยที่คุยนิโคก็แล้วไปเฮเมื่อคือเจ้ามันยังเฮเจมุกเกอร์ว่าเมื่อคือเจ้าอ่ะเจมุกเกอร์ว่านี่คือเห็นมุดตัวชิงอ่ะอันนี้ไปเลยหนีมุกว่านี่สามมุกจับฟลองอ่ะไอ้ที่มาที่ดีว่าคือว่าอีเวลามาจากก็แถวที่ดีก็แถวว่าปีมากประกาศจะแล้วก็คือถ้าใช้ใบหัวหนังอ่ะติดกระโดดก็คืออาวุธแบบเปื่อยแถวหมวนนาสูหมวนตีสูดูงอ่ะก็คือโอ้อะไรกันดิสูความเมื่อเวจิบมุกเกิดความยิ่งเห็นมุดโดยมาเฮมาซาแท่งหัวตัวจะเอ๋งอ่ะแนมแบบก็จำแบบที่ดีแบบจะสุดตัวเช่นกันอาทิตย์แบบคืองาอาวุธอะไรกันดิสูเนี่ยอีเวลาเจ้าเชื่อของงาเมื่อคือจำว่างะที่หนีมุขวันหนีสามมุอาทิตย์แบบคืองะเอาชิคาโกมาเสื้อของเป็นยังไงเอาชุ่มหมูงะเอาชุ่มหมูแบกมาคือที่ดีนี่ก็ต่างชิคาโกจะแบบคือแต่จะมาปีมาสดจริงจังอ่ะนี่เมื่อที่ยังว่าเป็นยังไงเอาลิซูอาบาเอาลิซูเฮนี่แบบคือเอาขปารักกันอ่ะกูละคือที่เรียกปีมาเจ้าของอ่ะนี่เมื่อที่เนี่ยบางอย่างคือลีฮะลีฮะนี่จะเนี่ยชอบบ่นี่เมื่อที่เนี่ยบางอย่างคือคือนี่อันนั้นยังอ่ะยี่คนนี่ตัวนี่จะชกโคทายอาบางบางอย่างคือชงฮะหวานเนี่ยชอบบ่นี่เมื่อที่เนี่ยบางคือนางหวานนี่ตัวหวันศุกร์ที่ห้าไงเดือนมิถุนายนไงพอสอบบางคือสองห้าหกเก้าที่คุมมังอ่ะแต่มาเหยี่เห็นนี่นี่ไม่ไปเหอนางวันนี้สั้นไหนไปเหอหนาชูนี้เหรอวันนี้ไปเหอหนานี้หนาชูนี้หนานี้ไปเหองาเอาเฉพาะทักว่าเราปีมากจังงาหนาชูนี้หนานี้ไปเที่ยววันหยุดจวงอ่ะเอาสถานที่ราชการงาอย่าสืบผาสมามีกูไปเหอโซหนาชูนี้หนานี้ไปเหอโซติลิจ้างอ่ะอาจารย์ติกาถือว่าไปเหอมาเสือไปเหออาสั้นไหนอำเภอเฮจิวะเงาะเทศบาลวัดจิวะสมภูชกบงะสุพรรณยืนนาทีนี้ว่านี่นางวันยังเงาะวางเวลาราชการวัดยาอาสปัสมาอยู่เวลาอยู่จีเฮโซเนเน่แปมูว่านี่เมื่อคือลีมงเงาะมุดสเปชงะอิตาลีจีชงะเนปัสเดปัจเจบะเฮจิตสุระชงะจีเฮอาสมภูเงาะชงะจะมาเหอแต่ว่าลีปีมาจังอะมาเหอแต่เนี่ยเอาวัดที่เรื่อยๆไปเหงาข้างๆอ่ะมาจิตสุเลอธิบายงบเนี่ยชาวคนงานนั่นแหละที่มาปีมาคือสื่อจริงเชื่อมงบเนี่ยงาเมื่อสางงบเนี่ยคือยึดข่าวยึดปอหืมยะงอละชู้ที่บุบก็คือมาฆ่าสูงงอวัยยาเอาวัดแท่งของพระเบี้ยงก็คือสร้างกระแสยิ่งสูงงาย่าอีจะมองงบไม่ยังว่ายึดโพสเตอร์ยิบตกแต่งยิ่งคืออเมซังโง่แม่ยาโซรัฐบาลฮักคือมาเกิดโดงอกับปากกับเมียกิจการเยี่ยมมาคืออาลิชิยังไงยังคือมาเกิดเย่ไม่ดูอาชิบุตรมาเกิดเย่อาชิบุตรฮักคือมาเกิดโดงโง่แม่ยาคืออเมซาที่นาที่มาจวะที่มาเลมเงาะหนีมาไม่ดูงะโควินาที่มางออาทิตย์นี้คือไข้หวัดใหญ่ที่มางออาเมื่อสายเวลาชมมาเจอเขามาคือมียามาดูบุตรงะอาเบื่อกว่าที่เรฟิบุกว่าที่เรใช้อาเบื่อคือมียาชิงไงกันยาแบบเธอยาสูกรมควบคุมโรคไงตื่นนาทบัวกว่าชิสูยูสุบ้านนั่งไงยากับกุญยกับเชยยิงว่าไม่คืออาถึงมามังงาที่เรยิ่งจำไม่กับมันจะเป็นยังไงที่เรสูดูร้อนที่เรประกาศที่เรแจ้งเตือนยาชิงไงเอาญาติเจ้าหน้าที่สมัครแจ้งเตือนไปเหอะจะสู้แต่กระโดดยังค่ะทุกสมภพไปเหอะว่าดูจะสู้ง้อชี้จะสู้ดูเชิงอ่ะฮักเขดุมเปิดดูง้ออะไรก็ยิ้มเปิดดูกันจะกันไม่ยิ้มเปิดกันจะยิ้มเปิดจะสู้ผมเปิดมาเหอะง้ออีธรรมที่ดูเชิงอ่ะอาทิตย์บ้างงบเนี่ยชกว่างปีขวามาเตชพามเมืองงบเนี่ยเหอะมาเหอะถัดจีจ่าบุตรงาอีธรรมไม่ข้อมูลยุบปองอ่ะทุกสมังงาบุตรงาทุกอย่างแม่มาเหงาดูโควิดนาจีไข้หวัดใหญ่ไงแล้วมาสบายขึ้นเนื้อมันดูประหลงอ่ะมาเหงาขาดดูอาชิงงานใจยิ่งไม่ทีเดีย
ยาทีเลบโบยี่สิแชร์อย่างเงี้ยฟิบบงอ่ะอ่ะไปทำมาหมดว่าโอ้สุดสุดงอไปเลยกูมาหนีเกือบทำมาหนีเกือบไปไงกูมาเฮ่อจนกูมาเชี่ยมงอโอ้เดี๋ยวอาชีพยิ้มเพียงไงเออทำมาที่ละสุดที่ชีวิตเองอ่ะอาที่เป็นยังเชื่อความอ่ะเอาว่ายี่ข้อมูลมันงางโอ้เป็นยังคือกูมาใช้เยอะทำมาหนีเกือบไปทายิงอ่ะอาซากูมาพมุลไปคือชี้เลงอ่ะจัวอาชีพยิ้มเพียงอ่ะละสุดเบียร์มาจะเกลี้ยงไงอาที่แบงค์เดิมมาใส่รัฐบาลอย่ากลมควบคุมโรคไงเฉยที่นี่คือกระทรวงสาธารณสุขไงสู่ประกาศดูแลฝรั่งอย่าคือแจ้งฝรั่งอามาสเดทายาโซเชียลคนยิงฟิบุคนยิงคือแชร์ยังไงคือยึดข้อมูลยึดปอบุตรงาอาที่แบงค์มาคือยังมาถัดเสือถัดโจถัดเชี่ยบุตรงาอาที่นี่คือปีขวาอามาพับพามอมย่าคือไงอาวุชิชัวบุรังที่ได้ปีมากอาทิตย์นี้กว่าสุดนี้เกือบมาสุดใช่ไหมถ่ายเย่บุตรงาที่มาคืออาจจะมาปีมากแต่สุดจริงเชื่อของงานอาเป็นยังคืออาวุธสูบเป็นยังไงอาวุธฟิบกันยังสุดลิชกันยังสุดเป็นยังไงปีขวานัวลิชยึดเข่ายึดโดยึดซื้อถึงมาพับมัวงอเป็นยังอาวุธจู่กับกุญย์กับเชยิงอาทิตย์นี้คือว่าสุดซื้อสุดแล้วคือนันยิงอาจจะมายึดข้อมูลมาคืองามงาเป็นยังไงติกระโดดปัญญาคืออาวุธยึดข้อมูลจุ่มกุญย์มาเช่นงานมายึดข่าวสุดสังงานมาไงว่าถาตีมาเฮ้ยทะเลชีเลมาเฮ้ยจู่สิงไงไปว่าสุรานี่เกิดมาไงทายเยชกไงอามาสังเห็นนี่ไปเฮ้ยหลับโชว์มาข้าศึกไปเว้ยที่ยึดข้อมูลยึดปองอ๋อนางกูมาเทมาจู่ปัดปัญญาเฮ้ยทะเลว่าชีเจมาเฮ้ยหลับโชว์มาเฮ้ยจู่สิงไงมาข้าศึกอาทิตย์ปัญญางามาอาวุธฟิบุกันยัสโซติดต่อกันยัสมเบอาลิชกันยาส่วนแบ่งอาวาลิชยี่ข้อมูลอาลิชยี่ดูยี่เสือภาพมือมันจะคืออามาคืออาแต่สติคือจู้ว่าใช่ไงอาวาแต่จางยิงอ่ะอาแต่กับกุญยิงกับเชยิงอ่ะทำมาคืองามงามงามางามไปคือถ้าเชยถ้ายิ่งคืออ่ะยี่ข้อมูลมาไปอยู่จู้ว่าอามาเข้ามันจะทุกสิ่งมันคือมันจะอาวามาแบล็งอ่ะยิ่งคืออ่ะข้าศึกไงอารมณ์มันบางก็เบื่อถ่ายนี่เกิดไงอาวุธชงก็เนี่ยคือน้าแบกช่วยหนึ่งอาวุธชุบก็คือยิ่งชื่อคือมาช่วยเราคงไงติดกระดูกก็คืออาลิชเต้จูดีอาลิชเต้มูลก็คือชีมังหัวชีสเล็บก็คือนิมาเบียมังหัวจูงอาวุธชุบก็ยังไงอาวุธชุบมุ่งเนี่ยติดกระดูกก็คืออาคือจูมังหัวจูงอาลัดชุบก็คือกว่าจูสเล็บชีสเล็บก็คืออาซักว่านิมาเบียมังหัวงอซักว่าเส้นเลือดเบื่อมังหัวงออันนี้ตัวงานชอบงานไปคืออะไรชื่องานอะไรมาตัวนี้ก็มัวอีประโยชน์มันจะมาคำนี้คือถ่ายนี้เกิดงานยึดข้อมูลปอกคือมีงานที่มาแต่มาเจนเตอร์ช่างงานอันมาคือจำมือชอบว่าอ่ะที่นี้งานที่มาเที่ยวชอบที่เดียวมาด้วยงานที่มาเนี่ยคือเที่ยวว่าวัวลึกชิสุนแบกว่าลูชิสุนแบกว่าวัวว่ายี่แอปควันยี่ลูกค้าว่ามังไงอามาสริยาโครงการขนส่งไงสู่จะมาประกายฝรั่งเอาว่าลูกค้าชิสุนแบงไงลูชิสุนแบงว่าเอาว่ายี่แอร์ฮวานีเชียนจามังไงอามาสังโอบัญญัติที่ชิฮวานีชิวมุนจะส่งบัญญัติว่ายี่ใบขักขีสถานะธรรมจัวธรรมชาวะบุตรงาอาชีพบุตรไปยังคือที่กุลาสุที่ยี่แอร์ฮวานีลูกคือชิสุนเบลูชิสุนเบกันที่วอมุตสุงเงว่าสุกับเบียกว่าสุดแล้วไงว่าชาวต่างชาติสุที่ญี่ปุ่นหลักสุดแล้วยี่นี่ที่เลยบ่หอกันเดียมาอธิบายเยอะสิไงอธิบายเนี่ยคืออามาสริยากรมการขนส่งไงตัวใบกิจพวกกว่าชิสุเอาลูกเคยแบงเอาลมแบตยี่แอร์ควันยี่ชิวของมันจะส่งมันเนี่ยคือโนใบขักขีสถานะธรรมชาวะบุตรงาอาชีพบุตรบางคนมาชาวะคือสูอาชีพการไงนุปวะคือที่เรียกกุยนาเงาะที่เรียกเชน่าเป็นสิไงนั่นที่ลีภาษาธรรมยังไงปีขวาสูกว่าลูกค้ากว่าสูวัลกูสูยี่สูอันดีสูฟักเล็บเหอสูที่ลีแจ้งนะบ้างไงเหอสูคงสูเหอว่ายี่บัด
ถือบายขิงแงสถานะควายทีเดียกับกุยนะกับเชนาบังงาอาทิตย์แบงก์มันยังไงเอามาใส่ยาที่ประกาศพลังงานโอ้โหที่ใบแอควานีชื่อว่ามุนตะซูมันยังคือมาคือใบแขกขี่สถานะธรรมชาวว่าเป็นที่ดีประกาศพลังงานที่ใบแขกงัวถึงมาที่ดีปีบ้างเลยที่เจนตัวอย่างงามีอะไรงัวมันยังเอาโอ้ยซูมันยังคือข้ามาคือมีอะไรชกไงมาคำยังคืออัตเต้เงี้ยงอ่ะอัตเต้ไปคือยาขนสูงไงที่เอาโอ้แทมยังไงเอาโอ้แทมมีตัวมาเบียนามาหงอไอ้หลวงพ่อดูเฮอสูว่าความปลอดภัยจุนามังอ่ะไอ้ที่อีจีเชื่อเชิงไงความปลอดภัยพัดจงโง่บัญญัติฟาเชียงโง่บัญญัติคือกับเบียควาสูงอ่ะชาวต่างชาติสูเฮออันบะเฮอกับเบลังเชียงอ่ะอันบะเฮอโลเฮอควงยิ่งจุน่ายิ่งน่าเชิงไงอันนี้เป็นการมาสักเงี้ยอยากเออที่เรียนแจ้งพลังงานเอาที่วัยแอควันยีโลชิวมันจะสูบเป็นยังไงเอามาเออใบขับขี่สาธารณธรรมที่เรียนชาวามีที่เรียนที่มาปีมากที่เรียนแจ้งตัวอย่างอ่ะเอามาเออเอาที่เรียนสุดาบ้างเงี้ยเอาที่เรียนที่เรียนชาชกง่ายทำไมก็เข้าง่ายเอาที่เป็นยังชกง่ายเอามาสักนั่นก็คือเมื่อว่าที่ว่าเงินนั้นชกง่ายมันยังคือว่าชุดเราชิคอดอดอยาบันทิบังอะจอลอมโพเจสุเดฟลังอะนั่นนั่นยังชิคอง่า

Artinya ngah syahwa buah tema tesha ke tema bima ke arti serta jenjat. Amu saraya popo ngah popo bapa ngomu menyatu krom pongkan le bantau sarana pai pasih ngah jen tei fala. Bila mahu ngomu menyatu sanyi huanyi he nye cengah.第二把的提的马库亮啊，从哈库亮完一口，你都往下出自顾客。呀，包括慢慢我们讲的，我喷嚏、怕带、当波啊，阿拉出张瓦庄啊，什么呀，见得不啦？阿妈个杂木发大不容啊。三年换年，黑年我们讲是门下阿克亮啊。เมื่อหากพันเลี้ยงงอบัญญัติเงาอาจจะจะมาเกินะงออาจจะยิ่งกว่าดินสไลด์ยังมั้งอ่ะแล้วพอฉีกว่ายามาดงอแล้วพอฉีสวยยามาเฮงโจอาจจะยิ่งกว่าครึ่งเงาว่าวันนั้นทะเลไม่บ้าเฮมีเฮโลฮาก็พอจะบ้าเฮยิ่งครึ่งมาเฮก็แล้วเฉยเงาก็วันนี้เฉยเงาอิจฉาละมั้งงอมีอิจฉาละมั้งอันตรายเป็นยังไงเรียนเต็มละโชจังหวัดก็ไม่เคยไงยุติการไปเรียนจังหวัดละนองอาจจะเจอจังหวัดพังงาภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลไงที่มาหกจังหวัดไงยากที่เรียนเต็มละงาอวุชาวบุลีสุงไงอวุจอดบัวจะสุงเป็นยังไงอามาเฟาตาซามงาเธอสานิฮวานิเฮเนซอะทีเนฮงาอวยิข่าวยิโดงข่าวสารติดตามงานที่ว่าหน่วยงานลาวยังไงปีขวาอลิชจอบะเฮงสุติลิปีมาติลิแจนเตยังอ่ะธรรมะที่ชงไม่ใช่เธอว่าผ่านเหนือที่ลงอ่ะอามาสั่งไม่ใช่เธอว่าผ่านเหนือเบอร์ไงมือหาบำพื้นที่ไงที่การตัวเบอร์เหมือนฮะคือเลี้ยงชิคงะอาวุธที่วัดอยู่บาจ้าสูงะอาจจะเลือกคุยเคยมีจ้าสูบะเหอะมาเหอะฝาดะจำหมดอาจจะเปรียบความเหมือนฮะคือพาเลี้ยงงอเป็นยังไงอาจจะจะมาดูงอวัดอยู่บ้านคนนี้สัสสิยลามามีช้าสุยยามามีช้ากว่ายามาเหอะจ้าสิงะเหมือนฮะคือพาเลี้ยงเป็นยังงอมาเหอะแต่เนี่ยฝาดะจำหมดงะเที่ยวที่วัดเดียจ้าสูงะปัจจุบันมีจ้าสูบะเหอะจำหมดเมื่อหากเพลียงอบัญญัติงอจักรจับบะเฮอจักรวัดดูอยู่มันน่าเชื่อไงบะเฮอจักรจับบะเฮอจักรที่เล่นตาเชื่อเงาขานาเชื่อเงาไว้ช่วยมันนั่งมาบะเฮอว่าลูเชื่อสุเฮอจำมึงอ่ะจักรวัดเลี้ยตัวเมื่อหาเลี้ยบะเฮออาจจะมาช่วยเลี้ยบัญญัติงออาจจะเล็กวัดดูนะบะเฮอเอาลูกเขือพัชบะเฮออาจจะอาเขือพันเนบะเฮอไงเอาลูกเขือที่เล่นเชื่อคนนั่งอ่ะอินมาเฮอจำมึงอ่ะอาวุธจะจะสู้มั้งอ่ะอาวุธที่พัฒนาจะสู้วันเดียจะสู้ที่ลงอ่ะพี่ข้ามึงหาเกือบพันเลี้ยบเหงาอ่ะอาจจะกว่าจะบางว่าที่เลยดามังอ่ะมาช่วยมันคือจวงอ่ะจำมึงอ่ะอาวุธลุชิสูบังอ่ะอาทิตย์เป็นยังอ่ะมาคือฝรั่งชิคงกันเถอะสัญญาขวัญเหยียดยังกันเถอะพัฒนาจะสู้อ่ะอาทิตย์เนี่ยถ้าสู้พันหนึ่งจะสู้ที่ลงอ่ะพันหนึ่งเป็นคำสั่งเหรอมึงหาลิซเป็นยังคือที่เกิดตัวเป็นคำหาคือเลี้ยมคือจวงอ่ะอาเปอมาลิตัวเจอมาเทศมงะอาวุลกเชิสุเมียเฮงะมกกาบิชเฮแต่เชื่อละงะมหาลิตเป็นยังอาจารย์มหาคือพันเลียบเฮงะวุมกกาเฮควากว่าเงาะมหามามาผ่านมาอาจารย์วุอาชีมาเตะละเปอร์มหาโทเสเลเปอร์เงาะอาจารย์นาละเปอร์มาเปียวหัวชิจวงะอาวุลซุเมียเฮชินเนเปอร์มาชิลหัวชิฮอบวอที่กระทบมันยังเมื่อหาแต่ถูกบังคับคือขึ้นนามาคือด้วยช่วงไงแต่ที่กระทบเพราะคือเมื่อหาติดถูกคือพัชชิกเลยคือมันนามาสุดด้วยช่วงไงอันที่ความยังคืองาอ่ะมากูเดี๋ยวมาสู้ไงเอาเมื่อหาแต่ถูกหนาวมันยังคือมันกลับไปเชื่อความกว่าไงเมื่อหาเรียบคืออะไรกว่าหนาหนาคือหนาไงเมื่อความที่เมื่อหาเรียบบาลีจริงไงเอาเราสุดเป็นยังกว่ายี่พุงคุ้งกรรมไงมาจูชิงไงชุดนี้ที่เรียกว่าเธอนาเชียนนั่นจะได้คือวัยกามาเชามาเกิดมาจูชิงไงหลังจบงออาบะคืออามาโกเดียมาอามาโกเดียมาส่งมาช่วงไงบะคืออาบุมหาโถเสด็จเนี่ยคือนาเชบะเนี่ยคือมหาโถงา
อาเปิมกับเชื้อแต่ร่างอะเอาลูกเคยชื่อสิงห์อาจารย์มหาลิบเปิกวาดุงอะมาสับเปิอาเรมหาลิจุดดูแลงะเปิอามาเกตจามุงะอามาคนเดียวมาควาเชดูแลสกปรกเยอะกว่างะอาที่เบื้องมันยังเชื่อว่าน้าปีมามาคืออาที่เลี้ยงจวงอะอาที่เบื้องคือตีที่ความูลควางะเอารายการลิสุงอดมังเปิเนเน่เบื้องชมความยิ่งเจียมว่าที่ควาดุที่มองลงมันยังไงหนีโมควันยีคือสามโมที่ควันดวงไงนาทีนี้ควันยีนาเนื้อซึที่นี้เลยดูจะชอบไงอะไรแบบว่าชอบเขาทำวิธียุคนั้นจะสูงไงอะไรสวัสดีสุดละคืออะคือบ่มองไงเอาเชื่อว่าละคืออือดูชีวิตว่ามั่งไงพูดจะชีวิตว่าแบบนี้ว่าจะชอบกับน่าจะเพื่อจะมาคือทันตัวจริงไงที่นี้แค่ที่นี้ว่าคือด้วยคืออะไรก็เยอะเงาเปรียบเปรียวนี่เขาควาเลยกุยจริงอ่ะอาทิตย์นี้คืออเมซาเบอร์เงาที่บอกว่ามหาลิซังโอมันยังอ่ะใครเลือกออกคือจอมคือจอเชงอ่ะจอมงานจอเชงไงแต่ยากระสุวรรณสารสุไงเจ้าเต๋อพลามหาลิซังเบอร์อามาคือจามโอมันยังไงมหาลิซังเบอร์เฮทโทมันนะอาเบกาบอกยังไงก็จะคือควาเชงอ่ะที่เฮทโทมาอิฟุวายฟุมาฟุกันนั่งมังอ่ะจำมองอ่ะอาวุธจาระตัวจำมองกูมาเงี้ยแก่หัวจุกหัวจุกอ่ะอาแบบวิชิตความจำไปกว่าจู่ยี่จ้าเนี่ยอาเต๋อเลือดเนี่ยหัวจังอ่ะอาที่ยี่เท่าว่ามิชิหัวจะสูงอ่ะอามาก็จำมองอ่ะมหาลิจงบังคือมิชิคือตัวจริงอ่ะอาบอกมิชิหัวจะสูงบังคือมิชิแบบมองมันยังจำมาดามาคือจู่อ่ะจ้าดามาคือจู่ถ้าอันเมื่อชิเมย์ยึดข่าวมาโจนเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไงโซเนี่ยเราส่วนใหญ่มาคือเมื่อชิกูมากูหลายอย่างเมื่อชิมาคือจัดจูเป็นยังไงก็คือกูชิลข้อชิ่งไงบ้างคือจัดจัดหน้าห้องเป็นยังคือแต่ละยี่เสียจ้าชิ่งไงเสียจ้าไปที่ทัวร์ไปงออีชิฮัวผิลิผิลิดาชิ่งไงอุ้มมือชินาแค่ยังไปคุยยาสุดเดียวคุยยาส่งกูงูไม่ใช่ที่ทัวร์ไปชิฮัวรึไงนิวามังไงที่มาคือเธอมาใส่ข่าวเธออาลานิสัญญาจวงกันเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอาทิตย์แรกยังเชื่อความงาผมไม่เชื่อความจะส่งกันไปยังไงอาลมาตะกือมาแน่ใจมาเสือไปยังเออมาฟาเชไปยังเออทัชชะนะปีขวานูจะมีอะไรไปคือไงนูมาเสือไปคือกว่าสูเสือสูแล้วงอชมหมู่แล้วคือไหนเงาอามาไม่เชื่อความจะส่งไปคือทำมาจัดได้จัดได้ไปคือแต่กูก็คนนั้นยิ่งเชื่อความงามันก็เป็นอย่างนั้นจากนี้เราไปคือแต่ละอย่างจะไปจ้ามีชีวิตมาอยู่ดูว่าคือพอจะไปคืองานวันจะก็เชื่อมาคือกินงานที่ไปคือมีชีวิตจะไปแล้วงานอามาคือจำมองงานอามาที่เล็กที่ไม่เชื่อของงานที่ไปยังงานวันเชื่อความว่าคือปีมามาคือที่เลี้ยงจงงานไปคือวันแรกที่สมุดตัวที่ความมุ่งหวังงานนั่นคือทัศน์ที่เราเที่ยวงานข้อความสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับ

0: รถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพลานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
2: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทา

0: ริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ที่นี่ค่ะสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านหน้าแฟนเพจด้วยนะคะสวทเชียงใหม่ PRD ร่วมพูดคุยร่วมทักทายกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่กับน้องนานอังสุมาริบุญสูงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพวันนี้เราหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของโรคที่กำลังจับตาเนาะโรคที่กำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือโรคอีโบลาในประเด็นที่มีชื่อว่ารอบรู้อีโบลานะคะเรื่องนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำตอบนะแล้วก็ไขข้อข้องใจเนาะในเรื่องของโรคอีโบลานะคะนั่นก็คือพี่บาสพิษณุพรสายคำธรค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะหรือว่าจะเรียกว่าหัวหน้าก็ใช่นะคะคือหัวหน้านำทีมในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากการติดต่อนะคะวันนี้พี่บาสมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของรอบรู้อีโบลาก่อนอื่นค่ะขออนุญาตทักทายพี่บาสกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับน้องนานครับ
0: วันนี้กลับมากับโรคที่เรากำลังจับตาค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นด้วยแล้วก็เป็นโรคที่ถามว่าอันตรายไหมค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันคืออะไรคะพี่บาสคะแล้วก็ที่มาที่ไปจริงๆของมันเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าทางประเทศเราเองเราก็จับตาทั่วโลกก็จับตาเนาะทราบมาแว่วๆว่าเป็นโรคที่อันตรายมากอีกโรคหนึ่งที่เราจะต้องจับตาค่ะ
1: ใช่ครับผมก็ตัวโรคอีโบลาเนี่ยนะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะครับชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับซึ่งมีพาหะลังโรคหลักๆเนี่ยก็คือลิงแล้วก็ค้างคาวนะครับแล้วก็เหตุผลที่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายครับเนื่องจากว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีการเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็ในอัตราส่วนที่เราได้รับรายงานมาจากข้อมูลอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตทุกรายนะครับเนาะก็ยังมีบางรายที่ยังมีโอกาสรอดชีวิตอยู่ถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับด้วยความรุนแรงของโรคเองครับ แล้วก็จากข้อมูลทางฝั่งของแอฟริกาเนี่ยเราก็ทางองค์การอนามัยโลกครับได้มีการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกเองครับก็ได้มีการตื่นตัวนะครับทุกประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวมีการดำเนินการเฝ้าระวังดำเนินการป้องกันในประเทศของตนนะครับรวมถึง2ประเทศหลักที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็จะเริ่มมีการจำกัดการเดินทางไม่ให้ผู้ที่อยู่ใน2ประเทศหลักเนี้ยเดินทางออกไปสู่พื้นที่อื่นๆหรือประเทศอื่นนะครับ
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังเป็นการจับตามองอีกส่วนหนึ่งก็คือการป้องกันไปในตัวเนาะมีวิธีการมีระเบียบมีข้อต่างๆที่ให้ปฏิบัตินะคะในส่วนของเชื้อไวรัสอีโบลาเองครับครั้งแรกเลยค่ะพี่บาสขา
1: ครับผม
0: มันพบที่ไหนแล้วก็ทำไมเขาถึงใช้คำว่าอีโบลาม ันชื่อมันน่ารักนะอีโบลาแบบเหมือนตะมูตะมีมากเลยจริงๆแล้วแต่ว่ามันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนี่แหละ
1: คร
0: ั้งแรกเลยนะคะมันไปพบที่ไหนยังไงคะเชื้อนี
1: ้ก่อนอื่นครับเมื่อกี้ผมยังค้างอีกนิดนึงครับตรงที่2ประเทศที่เรามีการระบาดอยู่ในตอนนี้ครับก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับกับประเทศยูกันดาคร
0: ับ
1: หรือคองโกเนี่ยเราเรียก DR คองโกก็ได้นะครับแล้วทีนี้ในประเด็นคำถามที่น้องนานสอบถามมาเมื่อคู่นี้นะครับก็น่าจะมีหลายๆท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะอีโบลามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ค้นพบครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้นะครับว่าโรคนี้ครับพบเมื่อปี1976ถ้านับเป็นปีพ.ศ.นี่ปีอะไรนะ
0: 96
1: 96เอ้ย76ครับ1976
0: 1977 ตอนนี้เริ่มคำนวณแล้วนะคะยังไม่ใกล้ถึงวันที่16นะคะคุณฟัง
1: ก็ประมาณปี2519เนาะปีพ.ศ. 2519
0: แสดงว่าโรคนี้มีมานานมาก
1: ใช่ครับผมเพียงแต่ว่าสายพันธุ์ที่เจอในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเรียกจะเจอสายพันธุ์ซาอีนะครับสายพันธุ์เนี้ยพบครั้งแรกที่เมืองยัมบูกูนะครับประเทศซาอีซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศดีอาร์คองโกเนี่ยนะครับแล้วก็พบที่บริเวณแม่น้ำที่ชื่อว่าอีโบลา
0: คือจริงๆแล้วโรคก็เหมือนพายุเอาเปรียบให้คุณฟังนี้ดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราได้ยินชื่อของพายุต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเป็นอะไรดูจำไม่ได้เนี่ยเป็นชื่อพายุเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติแล้วกันว่าอย่างเช่นอีโบลาก็เกิดมาจากแหล่งที่พ
1: บ
0: ที่แรก
1: ใช่ครับ
0: ก็เปรียบกับพายุอย่างที่ผ่านมาเขาเจอพายุก้อนแรกที่ไหนเขาก็จะใช้ชื่อสถานที่นั้น
1: บ้าง
0: ถ้าเป็นโรคเหมือนกันนะคะ
1: ก็ทีนี้พอตั้งแต่เจอครั้งแรกใช่ไหมครับในปี2519เนาะปีพ.ศ.เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เจอเรื่อยๆครับซึ่งมีการระบาดใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่2ครั้งนะครับเป็นข้อมูลปีค.ศ.นะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ถึง2016แล้วก็ปี2018ถึง2020ซึ่งเนี่ยทั้ง2รอบของการระบาดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยระบาดใหญ่ที่ทางทวีปแอฟริกาตะวันตกนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยระบาดใหญ่ที่ประเทศนี้แหละครับดีอาร์คองโกนี่แหละครับเนาะแล้วทำให้ในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีการพัฒนาวัคซีนอีโบลาขึ้นมานะครับซึ่งเป็นชนิดที่ทำมาจากตัวเชื้อสายพันธุ์ซาอีนะครับ
0: จริงๆแล้วชื่อกับที่มามันก็คล้องกัน
1: ใช่ครับ
0: เนาะชื่ออีโบลาเกิดจากแม่น้ำ
1: ใช่คร
0: ับ เป็นแม่น้ำของเขาแหละค่ะชื่อแม่น้ำของประเทศเขานี่แหละแต่ว่าพบอยู่ในบริเวณนั้นเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อในส่วนของชื่อโรคเนาะแล้วมันก็ไปบวกกับสายพันธุ์ด้วยนะคะมันก็เลยคล้องจองกันเลยว่าเอออีโบลาพบครั้งแรกไม่ได้ประเทศไทยแน่นอนค่ะต่างประเทศนะคะแล้วชื่ออีโบลาเนี่ยมาจากแม่น้ำที่เราพบแหล่งกำเนิดของโรคหรือว่าจุดแรกที่เราเจอว่ามีการแพร่ระบาดมีการติดเชื้อกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าอีโบลาติดต่อได้อย่างไรแล้วก็สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศเหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนต้องสงสัยถ้าเกิดว่าคำว่าเชื้อไวรัสก็จะมองภาพว่าติดทางอากาศไหมติดการสัมผัสไหมหรือว่าเหมือนโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หรือหวัดธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ก็ประเทศเราอาจจะคุ้นชินกับโควิด19เนาะมาสักระยะแล้วเราระบาดตั้งแต่ปีเนี่ยประมาณปีไหนนะประมาณปี2562 63ที่เข้ามาในไทยประมาณปี63
0: ใช่ค่ะประมาณนั้น
1: ก็ตรงนั้นนะครับตัวโควิด19เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันเหมือนน้องแนนว่าเลยแล้วก็เป็นเชื้อที่สามารถแพร่ทางเขาเรียกอะไรสารคัดหลั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการหายใจในระยะใกล้ชิดกันได้ครับแต่ว่าตัวอีโบลาเองครับเชื้อตัวนี้ครับไม่ได้ติดต่อทางผ่านทางอากาศนะครับไม่ได้ติดต่อผ่านทางการหายใจลดการโดยตรงนะครับเชื้อเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะครับเป็นผู้ที่จะติดเชื้อได้นะครับต้องสัมผัสนะครับกับอะไรบ้างนะครับกับสารคัดหลั่งครับสารคัดหลั่งคืออะไรอย่างเช่นเลือดนะครับน้ำมูกน้ำลายนะครับแล้วก็นอกจากสารคัดหลั่งนะก็ยังสัมผัสกับพวกอุจจาระนะครับของผู้ป่วยโดยตรงนะครับซึ่งไอสารคัดหลั่งพวกนี้หรืออุจจาระตรงนี้อาจจะมีการไปปนเปื้อนบนพื้นผิวอย่างเช่นลูกบิดประตูราวบันไดหรือพื้นเดินทางเดินทั่วๆไปนะครับหรือพื้นสุขภัณฑ์ทั่วๆไปก็ถ้าหากเราไปสัมผัสตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับเนาะ
0: ก็คือการสัมผัสทั่วไปนี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: เหมือนโรคทั่วไปเหมือนการติดเชื้อทั่วไปเลยคือการสัมผัสการจับต้องนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ทางอากาศก็มีผลมีไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: แต่ต้องเป็นการสัมผัสเดียวใช่ครับต้องเป็นการสัมผัสโดยตรงด้วยนะครับโดยตรงกับ สารคัดหลั่งพวกนี้โดยตรงเท่านั้นนะครับถึงจะติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะรวมถึงวัฒนธรรมของบ้านเราอีกถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่ามีคนป่วยในบ้านเราเฉยๆนะครับถ้าหากสมมุติว่ามีคนป่วยในบ้านเราเนี่ยแล้วเรามีการทำพิธีเขาเรียกอะไรนะครับอาบน้ำศพเหมือนพิธีทั้งบ้านเราเลย
0: หลายๆเหมือนรดน้ำศพ
1: อะไรพวกนี้มีการอาบน้ำแต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้ทางผู้วัยชนอันนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะมีโอกาสติดได้แต่นะครับด้วยมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ครับท่านสามารถมั่นใจได้ครับว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ครับถ้าเข้ามาในไทยแล้วครับทางกระทรวงเองครับได้มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับทั้งมาตรการทางด้านการแพทย์แล้วก็มาตรการทางด้านกฎหมายที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับการจัดการเรื่องนี้นะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงขั้นต้นที่ผมนำเรียนว่ามีการจำกัดการเดินทางซึ่งประเทศต้นทางเองครับเขาเองก็มีการตีกรอบของคนที่อยู่ในประเทศเขาละในระดับหนึ่งคือคุณไม่ใช่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่ใช่จะไปที่ไหนก็ได้อย่างในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านมั่นใจได้นะครับผู้ฟังมั่นใจได้ในระดับนึงว่าโอกาสที่จะแพร่มาสู่ไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นเองของทางหน่วยงานนะครับก็พบว่าประเทศของไทยเองครับเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆครับนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความเสี่ยงต่ำก็ตามครับทางกระทรวงเองก็ได้มีการเตรียมระบบการเฝ้าระวังระบบการตรวจวินิจฉัยและรักษานะครับระบบการป้องกันโรคนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับ
0: ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการการจัดการนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยคุณผู้ฟังเองที่กำลังว่าเอ๊ะมันเป็นโรคใหม่ไหมไม่นะคะยืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันมีมานานมากแล้วถ้ารวมอายุก็
1: โอ
0: ้50อัพๆนะ
1: 50กว่าปี
0: อันนี้สามารถเอาไปวันที่16ได้นะเราบอกไปแค่นี้แล้วกัน50กว่าปีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดเกิดขึ้นมานะคะแล้วมันไม่ได้ระบาดในประเทศแถบเอเชียเนาะมันระบาดในส่วนของทวีปที่ห่างไกลจากเรามากๆเลยนะคะถามว่ามาตรการที่เขามีเขาก็มีมาตรการในส่วนของการดูแลการรับรองการควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายนะคะอย่างพี่บาสบอกไปว่าโรคเนี้ยไม่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจหายใจใส่กันก็ไม่ติดเว้นแต่การสัมผัสเนาะอย่างเช่นไปสัมผัสกับผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้ออีโบลานะคะอันเนี้ยอาจจะรับเชื้อเต็มๆนะคะหรือว่าเราไม่รู้แต่ว่าพอเขามีพิธีกรรมทางศาสนาเนาะแล้วไปสัมผัสอันนี้ก็ติดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนโรคที่เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่แน่นอนปลอดภัยได้เนาะนอกเสียจากว่าเราพังเผอไปสัมผัสกับบุคคลที่เขาติดเชื้ออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาดูในเรื่องของอาการกันว่าเอ๊ะอีโบลาจริงๆแล้วมีอาการอย่างไรถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะศึกษาในโรคนี้จริงๆแล้วจะป้องกันหรือว่าจะต้องเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดเนาะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหลายท่านมีการเดินทางระหว่างประเทศค่ะพี่บาสค่ะเยอะด้วยเนาะแล้วช่วงเนี้ยมันก็มีข่าวตามหน้าสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์ทีวีเนาะทุกช่องทางเลยก็ว่าได้ในส่วนของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะ บางคนก็อาจจะกังวลแหละว่าเอ๊ะจะไปได้ไหมจะต้องดูแลยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: ยังอยู่ด้วยกันนะคะที่นี่ค่ะสวทช.เชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านหน้าแฟนเพจด้วยนะคะที่สวทช.เชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้บ่ายของวันศุกร์นะคะในช่วงของ 15:00 น.ถึง 16:00 น.เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ร่วมพูดคุยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพด้วยกันนะคะก็เป็นอีก1สัปดาห์เนาะที่เราจับตามองในเรื่องของโรคอีโบลานะคะหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาตั้งนานละเคยมีไม่แน่ใจว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะประมาณปี5657ใช่ไหมคะที่บูมขึ้นมาครั้งหนึ่งเนาะที่กลับมาแพร่ระบาดกันครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่อาจจะใหม่แบบเก่าๆใหม่แบบเก่าๆขออนุญาตขยายความนิดนึงคือว่าเป็นโรคที่มันมีมานานแล้วแต่มันไม่ได้ติดต่อหรือว่ามันไม่ได้เกิดการระบาดบ่อยครั้งมันก็จะเหมือนครั้งนี้ที่กลับมาระบาดอีกครั้งนึงเนาะและมีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมตัวในการรับมือนะคะในเรื่องของการรับการดูแลเนาะการรักษาอันเนี้ยแต่ละประเทศเขาก็มีการดูแลมีมาตรการอยู่แล้วนะคะซึ่งทีเนี้ยค่ะหลายคนก็อยากรู้ค่ะพี่บ้านข่าวว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอาการอย่างไรเนาะแล้วก็อาการตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เราไปสัมผัสผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้ออีโบลามันจะเริ่มมีอาการอย่างไรแล้วรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะบางทีแล้วมันเป็นโรคที่ถามว่าไกลตัวไหมก็ไกลตัวเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังไหมต้องก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะคะถามว่าเราป้องกันเรามีมาตรการในการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วอาการล่ะมันเป็นยังไงจะต้องดูแลยังไงค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นขอตอบคำถามน้องนานก่อนครับว่าคนที่จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไปตามที่พี่บอกเมื่อครู่นี้ก็คือต้องไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆเลือดน้ำมูกน้ำลายอะไรต่างๆเนี่ยของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหากเราเองครับประชาชนคนไทยหรือผู้ฟังทั้งหลายที่รับฟังอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้ง2ประเทศนั้นทั้งดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาท่านมั่นใจได้ครับว่าท่านไม่ได้ติดเชื้ออีโบลาแน่นอนนะครับก่อนอื่นนะครับขอเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดก่อน
0: มันมีวิตกไงใช่ครับมันมีวิตกว่าเอ๊ะฉันจะติดหรือยังมาหรือยังเข้ามาหรือยังอย่างเงี้ยเพราะเราเสพข่าวไปมากๆมันก็จะทำให้เราวิตกกังวลได้
1: จะเริ่มมีความวิตกกังวลตื่นตระหนกเอ๊ะฉันเป็นหรือยังนะอะไรเงี้ยครับเหมือนช่วงโควิดแรกๆ
0: ทำไมอาการมันคล้ายจากเอ๊ะเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนั้นขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเนาะเพราะอย่างที่บอกว่ามันต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสัมผัสกับสารคัดหลั่งโดยตรงจริงๆถึงจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับซึ่งภายหลังจากที่ท่านภายหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยดีกว่าพูดที่ต่างประเทศภายหลังจากชาวต่างชาติเนี่ยในประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยเขาไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับไปสัมผัสสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอะไรอุจจาระต่างๆเนี่ยทั้งเลือดเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-21 วันคนคนนี้ถ้าหากเขาติดเชื้อแล้วเขาก็จะเริ่มมีอาการขึ้นภายใน2-21 วันนะครับโดยแรกๆเนี่ยเขาจะแบ่งอาการหลักๆอยู่ประมาณ 3-4 ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นไข้นะครับปวดเมื่อยนะครับแล้วก็มีผื่นนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราฟังดีๆเอ๊ะที่ผมได้เคลียร์กับน้องนานไปเมื่อคู่นี้ก็คือว่าเข้าใจก่อนนะว่าต้องเสี่ยงก่อนนะครับคือท่านถึงจะแบบค่อยกังวลว่าไอ้ท่านจะติดหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านยังไม่เสี่ยงนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ไปที่ทางทั้งสองประเทศเนี่ยคนที่เขาไปสัมผัสตรงนี้เสร็จปุ๊บระยะแรกเขาจะมีไข้ปวดเมื่อยแล้วก็มีผื่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีระยะทางที่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารก็คือจะมีการอาเจียนถ่ายเหลวปวดท้องนะครับระยะต่อไปก็คือระยะรุนแรงละนะครับก็เขาเรียกว่าระยะช็อกนะครับก็จะมีอาการความดันต่ำนะครับมีอาการโคม่าแล้วก็เลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นระยะแทรกซ้อนซึ่งจะมีโรคต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาทั้งเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับติดเชื้อแทรกซ้อนเยื่อหุ้มสมองเสพแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีถูกต้องตามหลักทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับ
0: ก็คือยังไงก็ไม่รอดถ้ายังไม่มีการ รักษาอย่างถูกวิธีนะคะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังเองเนี่ยหายห่วงได้ค่ะว่าเราไม่ติดแน่นอนถ้าเกิดเราไม่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดโรคอยู่ในช่วงนี้นะคะรวมถึงเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีมาตรการเนาะในส่วนของการดูแลการคัดกรองนะคะแต่วันนี้เรามาเน้นย้ำในส่วนของว่าเอ๊ะเรามาทำความเข้าใจโรคอีโบลาเกิดจากอะไรนะมีสัตว์เป็นผ่านนำโรคใช่ไหมคะและทีเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยการติดเชื้อของโรคเนี้ยมันไม่ได้ติดต่อคือทางเดินหายใจอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หายห่วงไปได้เลยนะคะ
1: เพราะที่
0: ย้ำไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเวลาเราเสพข่าวเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความวิตกกังวลเราก็เลยมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้ด้วยกันมาสร้างวิธีการป้องกันนะคะถ้าเราไม่ไปสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อเราไม่ติดแน่นอนแต่ทีเนี้ยอาการก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอย่างที่พี่บาสบอกไปนะคะทีเนี้ยเราก็จะมาดูว่าการเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตอะค่ะจริงๆแล้วมันมีเหตุไหมคะว่าทำไมมันถึงพุ่งจังแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยยังมีวิธีการรักษามีวัคซีนไหมคะในส่วนของโรคอีโบลาเอง
1: ต้องก่อนอื่นต้องขอเรียนท่านผู้ฟังก่อนครับว่าตอนนี้สายพันธุ์อีโบลาที่มีการตรวจพบเนี่ยจะมีอยู่5สายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์ซูดานนะครับสายพันธุ์ซาอีสายพันธุ์บูดีบูเกียวซึ่งที่กำลังระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกกับยูกันดาอยู่ตอนนี้นะครับสายพันธุ์แอฟริกาแล้วสายพันธุ์เลสตันนะครับซึ่งสายพันธุ์ที่มีอาการรุนแรงจริงคือสายพันธุ์ซาอีที่เราเจอในช่วงแรกอันนั้นนะครับจะมีอัตราป่วยตายค่อนข้างสูงแต่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยที่กำลังระบาดอยู่บุนีบูเกียวเนี่ยเขาไม่ได้มีอัตราตายสูงขนาดนั้นนะครับตอนปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ20กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยนักนะครับทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเจอการระบาดอยู่3ครั้งแล้วก็เป็นการระบาดอยู่ทางโซนแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งทำให้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่เฉพาะแล้วก็ยังไม่มียารักษาเฉพาะในสายพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าถ้าคนที่ติดเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยทางแพทย์เองครับจะรักษาแบบประคับประคองอาการ
0: นะ
1: คร
0: ับ ก็
1: ใช่ครับโดยการให้สารให้น้ำเกลือนะสารน้ำก็คือน้ำเกลือให้ยานะครับให้ยาต้านไวรัสให้อะไรตามเหมาะสมตามที่คุณหมอเขาท่านพิจารณาแล้วว่าเอ้ยเหมาะสมกับอาการของท่านนี้แต่คนไข้ในแต่ละรายนะครับซึ่งหากก็มีประเด็นที่พูดถึงกันว่าหากคนไข้กลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วจะเหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปเลยถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วให้การรักษาอย่างถูกต้องตามแนวทางของทางแพทย์เนี่ยครับก็จะมีโอกาสหายได
0: ้
1: นะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราพบณปัจจุบันอย่างที่ผมนำเรียนในต้นรายการไปว่าก็ไม่ได้เสียชีวิตสูงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ผู้ติดเชื้อทุกรายจะเสียชีวิตนะคร
0: ับ จริงๆแล้วมันก็อยู่กับการกระบวนการรักษาแล้วก็ผู้ติดเชื้อเองว่าเข้ารับการรักษาไวไหมเนาะมันก็เหมือนโรคทั่วไปนี่แหละค่ะก็คือจะอธิบายให้ชัดเจนว่าเหมือนโรคทั่วๆไปที่เวลามันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเราก็จะกลับมาย้อนดูว่าเขาเข้ารับการรักษาไวไหมเขาเวลาเขาติดแล้วหรือว่าเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะพบแพทย์ไวหรือเปล่าหรือว่าให้โรคมันกระจายก่อนหรือแพร่ระบาดก่อนอันเนี้ยมันก็อาจจะรักษาไม่ทันแล้วก็เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็อย่างที่นำเรียนแหละครับว่ากรณีที่จะติดเชื้อได้ต้อง
0: สัมผัส
1: เพราะแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ได้มีประวัติเดินทางมาจาก2ประเทศนั้นน่ะโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็จะน้อยมากแต่ในกรณีที่อาจจะมีผู้ที่เดินทางไปประเทศนั้นแล้วเข้ามานะครับหากท่านมีอาการป่วยอย่างเงี้ยท่านก็ต้องรีบแจ้งแต่ความเป็นจริงนะปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ว่าน
0: ะ
1: กำหนดมาตรการทางกฎหมาย
0: มีมาตรการรองรับเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ทั้ง2ประเทศนี้ที่ถูกประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยต้องเข้ารับการกักกัน
0: อ
1: ันนี้กักกันเนี่ยกักกันเฉพาะในคนที่มีประวัติเสี่ยงเดินทางมาจาก2ประเทศนี้นะครับ
0: คือไม่ต้องวิตกว่าญาติชั้นแฟนชั้นหรือว่าใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
1: จะต้องจาก2ประเทศนี
0: ้อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะคุณฟังค่ะอันแรก เดินทางเข้ามาได้ประเทศไทยตามปกติ
1: ใช่ครับ
0: เว้นเสียจากว่ามาจาก2ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้ก็จะเข้าในส่วนของกระบวนการตามมาตรการที่เขาออกมาล่าสุดไม่นานนี้เองนะคะก็สักประมาณอาทิตย์กว่าๆเน
1: า
0: ะม
1: ี
0: อะไรบ้างคะพี่บาสคะ
1: ก็คือ
0: ของมาตรการ
1: เอาตั้งแต่จุดแรกเลยครับจ
0: ุ
1: ดแรกก็คือที่สนามบินครับสนามบินเนี่ยตั้งแต่ฝั่งที่ก่อนจะเดินทางฝั่งนู้นเลยครับที่ทั้ง2ประเทศหรือสายการบินที่จะเดินทางเข้าไทยที่มีเดินทางมาจากทางแอฟริกาเขาจะมีการตรวจเช็คก่อนครับมีการคัดกรองก่อนที่จะขึ้นเครื่องเลยว่ามีคนกลุ่มเนี้ยที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกกับยูกันดาหรือเปล่า
0: สองประเทศนี
1: ้ใช่ครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บมีการคัดกรองตรวจสอบประวัติอะไรเสร็จปุ๊บทางสายการบินเองครับก็จะแจ้งให้กับทางผู้เดินทางที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ครับทำการถ้าเป็นคนไทยนะคร
0: ับ
1: เขาจะเรียกว่าลงทะเบียนกรอกไทยเฮลท์พาสนะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยก
0: ็
1: จะกรอกThailand Digital Arrival Card นะครับหรือเรียกย่อๆ TDAC นะครับเนาะ TDAC นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลนั้นนะครับสายการบินก็จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้ครับแล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งของประเทศไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ด่านตรวจที่ท่าอากาศยานนะครับฝั่งของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเองครับทางกระทรวงได้กำหนดให้สายการบินที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ต้องลงที่สุวรรณภูมิที่เดียวเท่านั้น
0: ก็คือจะมา
1: จะไปลงที่เชียงใหม่ไม่ได
0: ้ดอนเมืองไม่ได้เชียงใหม่ไม่
1: ได้ภูเก็ตไม่ได้
0: บินตรงไม่ได้
1: บินตรงไม่ได้ต้องไปลงที่สุวรรณภูมิเท่านั้นนะครับเมื่อไปถึงที่สุวรรณภูมิครับทั้งทีมของด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับร่วมกับเครือข่ายนะครับท
0: ั้
1: งตม.ทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งส่วนของท่าอากาศยานเองเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคเองเนี่ยก็จะดำเนินการคัดกรองนะคร
0: ับ
1: ในเบื้องต้นนะครับถ้าหากพบคนที่มีอาการนะครับก็จะส่งเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลทันทีส่วนคนที่ไม่มีอาการนะครับก็จะส่งเข้าไปกักกันนะครับเนาะก็กักกัน21วันนับจากวันที่ออกจากประเทศทั้ง2ประเทศนั้นนะครับ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเป็นมาตรการที่เราตั้งรับแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศอยู่แล้วนะคะอย่างพี่บาสบอกว่าสายการบินเนี่ยเขาจะบังคับเลยให้ลงที่สุวรรณภูมิเท่านั้นเนื่องจากว่ามีทั้งมาตรการและมีกระบวนการการคัดกรองด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามาจาก2ประเทศที่พี่บาสบอกไปแล้วเราดูแล้วประวัติแล้วมันอาจจะเกิดความเสี่ยงอันเนี้ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกัน21วัน
1: ครับ
0: เนาะในส่วนของถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อจริงๆหรือว่าเจอจริงๆอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เข้าสู่การรักษา
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเราคอนเฟิร์มและยืนยันว่าเรายังไม่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่เรามาพูดที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการทำความรู้จักทำความเข้าใจแล้วศึกษาในเรื่องของมาตรการว่าการตั้งรับของเราประเทศไทยมีการตั้งรับแล้วม
1: ี
0: มาตรการแล้วนะคะแล้วก็บังคับใช้กันแล้วด้วยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้โรคพวกนี้ค่ะระบาดขึ้นถ้าระบาดมันก็จะอาจทำให้เราเสียชีวิตได้หรือเกิดการวิตกกังวลได้นะคะทีนี้โอกาสติดเชื้ออีโบลาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสมากน้อยเพียงใดคะพี่บาทขาในการติดเชื้อคือบางทีแล้วเขาก็คงวิตกกังวลแหละว่าถ้าเดินทางไปที่นู่นแล้วเราไม่รู้ว่าในภูมิภาคของเขาเองประเทศของเขาเองเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อสำหรับเราไหมหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราไปสัมผัสหรือเปล่าอันเนี้ย
1: ก็ถ้าในระยะนี้นะครับในระยะที่ยังมีการระบาดอยู่ณปัจจุบันนี้ทั้งสองประเทศครับก็ไม่แนะนำนะครับหากท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไป2ประเทศนั้นหรือท่านมีความจำเป็นแต่3หากท่านมีธุระที่ต้องไปทำที่2ประเทศนั้น
0: เราจำเป็นจะไปจริงๆเนี่ยเราจะมีแนวทางการป้องกันตัวเอง
1: ก็ต้องเลือกครับ ประเด็นแรกเลยต้องเลือกก่อนประเด
0: ็
1: นแรก
0: เรา
1: อยากให้ตัดสินใจงดเดินทางไปก่อนถ้าธ
0: ุ
1: ระนั้นไม่ได้สำคัญมากพอนะครับเพราะว่าในพื้นที่นั้นน่ะเราไม่ทางฝั่งของสาธารณสุขเราเองเราไม่ทราบว่ากระบวนการหร
0: ือ
1: วิธีการการดูแลเป็นยังไงแล้วบางทีท่านเข้าไปแล้วครับท่านจะได้สามารถทำธุระหรือสิ่งที่ท่านต้องทำได้หรือเปล่าบางทีท่านไปแล้วท่านอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดให้โดยเฉพาะก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกคืออยากให้เลื่อนการเดินทางไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นจริงๆต้องไปนะครับจำเป็นแบบเสียงสูงๆนะครับก
0: ็
1: ต้องเลือกใช้ชีวิตให้เหมือนจำช่วงโควิดได้ใช่ไหมที่ว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งจะลักษณะแบบนั้นเลย
0: มาตรการป้องกันตัวเอง
1: มาตรการป้องกันตัวเองเป็นหลักครับหนึ่งก็คือห้ามไปในพื้นที่ที่มีการเสียชีวิตด้วยโรคนี้นะครับสองคือห้ามไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอาการนะครับอย่างเช่นไข้สูงเนี่ยก็ไม่สมควรไปสัมผัสนะครับไปร่วมงานใดๆก็ตามที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยเราสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ก็คือการล้างมือด้วยน้ำแล้วก็ด้วยสบู่แล้วก็ล้างน้ำนะครับบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนหยิบจับหลังหยิบจับ
0: ลดการสัมผัสด้วย
1: ลดการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมาตรการพื้นฐานในการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงในฝั่งของทั้งสองประเทศเนี่ยเขาจะมีประเพณีคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันก็คือการแบบไปสัมผัสร่างกายของผู้เสียชีวิตนะเหมือนเป็นธรรมเนียมประเพณีของเขา
0: ก็คือวัฒนธรรมของเขา
1: วัฒนธรรมประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายซึ่งถ้าเราไปแล้วจำเป็นต้องไปจริงๆเนี่ยการที่เราไปร่วมแล้วเราจะต้องไปสัมผัสแบบเขานี่เขาไม่ควรทำเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าช่องทางการติดต่อหลักก็คือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งตรงนี้โดยตรงเนาะก็เลี่ยงได้เลี่ยงครับก็อยากให้เลี่ยงก่อน
0: ในจริงๆแล้วใช้มาตรการเดิมเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดล้างเล็กหยุด
1: ใช่เพราะท้ายที่สุดเมื่อท่านเดินทางไปที่นั่นเสร็จแล้วท่านปลอดภัยท่านกลับมาประเทศไทย
0: ก็ต้องเข้าสู่มาตรการอยู่ดี
1: มาตรการถูกกักตัว21วันอยู่ดีครับถึงแม้ท่านจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ตามครับ
0: เนาะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางระหว่างประเทศนะคะรวมถึง2ประเทศเนี่ยเหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางนะเดินทางได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการที่คุมเข้มเนาะทั้งประเทศเขาประเทศเราก็จะมีมาตรการที่เฝ้าระวังและก็ป้องกันไปในตัวด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเราจะป้องกันยังไงอย่างพี่บาสบอกไปเลยว่าเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือสวมแมสนะคะอันนี้สิ่งสำคัญเลยเนาะสิ่งสำคัญเลยนะคะในการป้องกันโรคเพราะว่าอีโบลาย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะพี่บาสขาในช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้กับอาการกับโรคที่เกิดขึ้นนะคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรแล้วเรามีวิธีการรับมืออย่างไรจริงๆแล้วเป็นโรคที่ห่างไกลตัวเราก็ว่าได้แต่มันจะเกิดความวิตกเพราะว่าอาจจะมีข่าวออกมามีสื่อออกมาแล้วบางทีเรากังวลอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกหลานอยู่ต่างประเทศอยู่ในโซนนั้นเราอยู่ที่บ้านเราก็ห่วงเขาแล้วเวลาคอการวิดีโอคุยหาการคุยกันอย่างเงี้ยเราอาจจะแนะนำเขาได้ว่าเราจะป้องกันยังไงหรือว่าคนทางนู้นดูแลตัวเองยังไงนะคะอันนี้อยากให้พี่บาสฝากถึงคุณฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะ
1: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่า เหมือนนึกถึงโควิดอย่างที่นำเรียนก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นหลักเลยครับก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปในกลุ่มคนเยอะๆในกรณีที่อยู่ที่นู่นนะ
0: เวลาลูกหลานอยู่ที่นู่นหรือญาติอยู่ที่นู่นแฟนอยู่ที่นู่นเราด้วยความเราเป็นห่วงเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราก็จะอาจจะแนะนำได้ว่าเรามีวิธีการป้องกันแนะนำได้นะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แล้วก็อีกประเด็นที่อยากเพิ่มเติมก็คือการไม่ทานสัตว์ป่
0: า
1: เพราะกลุ่มเนี้ยอย่างพวกลิงเอ่ยข้างคาวเอ่ยพวกเนี้ย
0: เขาก็จะนำโรคอยู่แล้ว
1: เขาก็จะมีการแพร่ผ่านทางสื่อกลางอย่างเช่นผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสติดเชื้อถึงเราได้นะครับแต่ก็หากติดหากอยู่โซนนั้นจริงๆครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าต้องแยกตัวเองให้ดีครับแล้วก็ป้องกันนะครับทั้งก่อนกินหลังกินก่อนหยิบจับอะไรก็ตามให้มีการล้างมือบ่อยๆอันนี้จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็ถ้าหากมีอาการให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขาในพื้นที่ทันทีนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการดูแลรักษานะครับ
0: ค่ะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาเป็นโรคที่ยังห่างไกลกับเราแต่ถามว่าเราศึกษาเราเรียนรู้ดูแลป้องกันตัวเองได้ค่ะหรือว่าใครที่มีญาติอยู่ทางนู้นหรือกำลังคิดว่าเอ๊ะฉันจะเดินทางไปประเทศนี้เพราะมีธุระด่วนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีวิธีการป้องกันเนาะคำแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ปฏิบัติตนกันอย่างพี่บาสบอกอะค่ะว่าใครที่มีญาติมีแฟนหรือคนใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะติดต่อกันง่ายนะคะก็แนะนำให้ห่างในพื้นที
1: ่ใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากเน้นก็คือว่า อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์หลักหรือเฟซบุ๊กหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคนะครับที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะอ้างอิงข่าวสารใดๆหรือได้ยินข่าวแปลกๆมานะครับให้ไปเช็คในเว็บไซต์หรือ Facebook ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักก่อนนะครับตรงนี้ท่านจะได้ข้อคำแนะนำนะครับแล้วก็ข่าวสารที่เป็นจริงมากกว่าข่าวลือข่าวอ้างต่างๆที่เผยแพร่ตามโซเชียลต่างๆด้วย
0: อันนี้มันก็มีอีก1ประเด็นนะคะที่พี่บาสแนะนำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีข่าวเฟคกิ้งเยอะบิดเบือนเยอะข่าวปลอมเยอะมากแล้วถามว่าเวลาที่เราเสพข่าวเหล่านี้ค่ะเราลืมคิดไปว่าแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลมาจากไหนเนาะทีนี้ทางเราก็อยากจะแนะนำว่า อยากให้มั่นใจหรือข้อมูลในเรื่องด้านสาธารณสุขเองว่าเอ๊ะมันปลอดภัยจริงไหมข่าวจริงไหมอันนี้สามารถติดตามหน้าเว็บไซต์ของเราได
1: ้แล้วก็อีกช่องทางนึงครับท่านสามารถโทรไปสอบถามที่1422ครับ
0: นะคะ
1: เป็นสายด่วนของกรมควบคุมโรคครับ
0: อันเนี้ยก็จะมีในส่วนของการบริการรับสายตอบคำถามนะคะซึ่งถามว่าในพื้นที่เชียงใหม่เองถ้าเกิดว่าไม่โทรไป1422ก็สอบถามมายังพวกเราได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ซึ่งเราอยู่ภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีแหล่งข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกันข่าวบิดเบือนการปฏิบัติตนที่ผิดนะคะข่าวปลอมเฟคนิวพวกนี้แหละค่ะเพราะบางทีแล้วมันไม่มีแหล่งอ้างอิงแต่ปล่อยข่าวมาว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วนะถึงตายนะแล้วก็เกิดความวิตกกังวล
1: ใช่
0: ค่ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงอยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านดูแลสุขภาพยังไงคะกับช่วงที่ฤดูกาลหน้าฝนแบบนี้อาจจะเกิดหลายๆโรคพร้อมกันค่ะ
1: ครับก็ช่วงนี้ก็ถ้ายังไงก็ยังเป็นมาตรการที่เราใช้กันเขาชอบใช้คำว่าอะไรนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับจริงๆก็กินอาหารที่สุกสะอาดใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลารับประทานอาหารร่วมกันก็ใช้ช้อนกลางไม่ใช่ช้อนที่ตรงกลางแล้วตักใส่ปากนะครับ ช
0: ้
1: อนที่เอาไว้ตักอาหารร่วมกันตรงกลางแล้วก็ใช้ช้อนของตัวเองตักเข้าปากนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆครับยังไงก็สามารถป้องกันโรคตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากท่านมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจตัวท่านเองนะครับควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปในแหล่งชุมชนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่โรคจากท่านไปสู่คนอื่น
0: ไหนๆก็มาแล้วค่ะอีกนิดนึงให้ทิ้งท้ายในช่วงนี้การระบาดของอาหารไม่ว่าจะเป็นเห็ดพิษแมลงที่เป็นข่าวในพื้นที่บ้านเดี๋ยวต่อไปฝากอีกนิดนึงแล้วกันในช่วงของ3นาทีสุดท้ายค่ะ
1: โอเคครับก็ในช่วงนี้เราจะเจอข่าวว่ารับประทานเห็ดพิษกันบ่อยๆเนา
0: ะ
1: ท
0: ี
1: นี้ครับถ้าหากท่านที่จะตัดสินใจรับประทานเห็ดเนี่ยซึ่งหน้านี้จะออกเยอะมากเนี่ยให้ท่านคิดเสมอว่าแหล่งที่มาของเห็ดปลอดภัยหรือเปล่าหากท่านไม่มั่นใจท่านไม่ต้องทานครับท่านไปเลือกหาซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้
1: นะครับว่าอันเนี้ยเป็นเห็ดที่หรือไม่ก็กินเห็ดทั่วๆไป
0: อย่างเช่นเห็ดฟาง
1: เห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองอะไรก็ว่าไป
0: เหล่านี้นะคร ับ
1: แต่ละเห็ดที่หน้าตาแปลกๆสีสันสวยงามท่านไม่ต้องรับประทานครับมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ท่านจะเกิดพิษจากการรับประทานตรงนี้
0: เพราะว่าในช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนของเรานะคะเขตสุขภาพที่1เนี่ยเราจะเจอในส่วนของข่าวการเสียชีวิตในเรื่องของการรับประทานเห็ดพิษในเรื่องของการทานแมลงที่มีพิษแล้วส่งผลให้เกิดเสียชีวิตได้เพราะอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะเราก็เลยนำมาฝากกันช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้ละค่ะดูเวลาแล้วหมดลงอีกแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะวันนี้ขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยใน

0: าตรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
2: นายสิทธิเดชเวชมหาคลังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบ 10,000 ร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนียซอง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่

0: ต้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮ้อลำหู

0: ี่เน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ดับเชียวสีมาสีจะตายโอชิวสิสิเวตุกินยังต้องเชียวยามกินยังอาสองเชียว

Cuối lòng sông tới mấy ô dầu

เจ้าโอ้คุยฟังเพลินโอ้โอ้คุยเมาหน้าเบื่ออีวินโอ้ยาหกใจเลยจิตเท้าก็เรียกเที่ยวนินมืนเยี่ยละลู่หลิงเยี่ยละสิงทีนเยี่ยโอ้เปเลยโกงอาเดียเตยที่ทรงหมัวโอ้ยกิ่งต้องเชื่อเสียวเสียวเว้นโอ้ไปกันเยื่อเว้เสียวเมาส่งป้าหมัวโอ้ยลองสิ่งส่งไปคู่เดียวนะอย่ามาเว้เสียงเปียว่าส่วนเบื่อเจ้าโอ้มาเสียนาเสียสูนบัวโอยังยังจานเว้จะใส่เว้ต่างเหลียวซุยเอ้ยต่างต่างเหลียวเธอนั่นเหนื่อยเหมือนโอสินเนาะนาซุยเว้ซิวยังตาซุยโต้กินหนายังจุนเชื้อคิดต่างโอ้นี่นะ

为啥会说寂寞哦？寂寞的那里做零哦，是呢。寂寞啊，落地啊，像莫给哦。大马会家里没白跳哦，羡慕。จำเยินไม่เยินมาไม่แต่ใครสุยโอ้ยสุยสุยสัตสีหล่อสาโอ้เสียวสัตเสียวนิ่มนิ่มสุยท้องเขียวโอ้ยสิ่งเส้นมันสุยกับติวโอ้เลียวเป็นสารเป็นเส้นสัตเต้งโถโอ้ยสัตเธอเวินในเยี่ยมเตโอ้ยาตาเสียนิ่มนิ่มผู้ต่อสิวโอ้ยผู้เคยนิ่มนิ่มต้องก็โอ้ยมุ่งกี่ไม้ไม่ถิ่นสร้างเชี่ยโอ้ยสิวเชี่ยสิวแปลงเตะหลุนหัวโอ้ยาเชี่ยสิวแปลงเตะไว้หลุนหัวยิ้มโอ้ยปากนิ่มเหมาไม้เยี่ยมเยี่ยมหลุดตาเสียนเทียมเยอะไม่สีเหลียวบัวโอสีเหลียวฟ้าฟ้าตะกงปิงสีเหลียวผ้าก้อยทิ้งแยนแซโอตาเสียนเจี๊ยนเหลวทิ้งแยนนาลีนอหยองพูดไปห้อยไว้ตายคอยซื้อโอคอยซื้อเหยียวเหยียวยับจ้าโอเสียวคอยซื้อเหยียวเหยียวยับจ้าเปลี่ยนโอ้ตุกิ้งตายสุนโอ

ไปสุภิสังมายนะโมยังทอดโอยังทินเดียใจจวาโมยังห้าโอยหน่อยเลยมายเมามาเนี่ยโอเฟเต้มวยอาเลโก้เสียตัวไว้หอดใจโอยเวสุรวยอ๋อเพื่อมาเลี้ยวเนี้ยโอ้ไปเหี้ยวช้านั่นเนี้ยไปเนียนตู้หิวโอ้ยใส่จางอินเลยติ่งเพียงโอ้

เอสัวโกยาเสเสียโลตอนคุเจียโอสิโนแค่สายอยากสิงอยากมิวเจียโอไอสุกาโลโกสังเจียโอไซโอนามเจียเวยันสิงไม่เหมือนหอไซโอเวทุมาโอติวะโอตุเสียโมเยนวานำเสียตอนเธอเจียโลจะเสียโลตอนเอาไปโอเสียโมเยนวาเวยังเงี้ยเดือดซุยได้เหมือนหอใจโอเยนวาอย่างเงี้ยเจ็ดสิโอเสียมาเอเซนสีเช้าไว้มาอยู่สีน้อยเซนาอยู่กูเช้าไว้มานาโนแห่งโลยุ่นว่าด้วย

Yeah.

พระองค์ละและเจ้าเจ้าจริงอ่ะยำฟางเนี่ยจีนอ๋อ

yam yue ya nyam ma ha la ne ta o ho tiu lao jian na yo song mae

nato lontano filo taro ti nyale dae ti na kia tu nye nyala

朋友入妖内，满大早烧那冷夜呢叫。

妈妹做养猪，咱们妈也老发光，都叫我叫妈妹来往哪找哪呀猪呢？咱们发哪就听你哦。

心佛翁啊，大便佛翁啊，马天高天啊，马天天啊，不着天啊，浪沙沙哦。Yeah, oh.

ดงเฮาอานาคานนั่นเอ้ยกวางเสียวตีเงื้อเลยตัวนาเสียวตรงเงี้ยว่าโอ้ยอย่ามามาม่วงผู้เราเสียยากเองเช่นเตรียมเลยกว่าขี้นา

0: Yamayo Yamsula Oza Tang Tare Tam Siemma Zae Ting La Tama Sang Yomina Yam Yalo
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 น. เพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธกส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้อง

0: ข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุ้มค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

哇胡得求胎到路线真买路时候哈路蒙一路被哈奥扎杨生族被哈头时候朱顶朱朝顶杨长度被哈头时候狗香顶朱狗鱼顶昌等到上 AM เอ้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมองยอเป้ลูมองสวดเล่าซอกกังนงเตา

นาซงอีจงน่ะจึกติลี่จางสวดเล่าจัวนูวันสุกนูติจื้อลูเจ้าหลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูวันย่างจัวลูชางหลิงเกนิงเก่าตูจากือกังนูนัวหยดเลปีกีนย่างจัวลูชางหลิงเกนิงเก่าอีตูจากือกังปีกียอมปัวชงนัวหยอนิงชงดึกนัวกูยอชัวเสียงว่างรงชาดอกอันจนดูสุต้องชัวฮาลุมงเดอรู้เสียงเจนใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนเต้นัวหนูเจมกูเต้าจออีช่างลูจ้ากือยอบีเสียงห่างอีช่างลูอีช่างลูเต่าอ๋อถอสือฮะอีช่างลูเต่าจวนน่ะจวดซื้อมากุ้งมัวจะลูจอจัวเป๊สวดเลยเต่าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวนุเกกูทอเป๊จ้อน่ะจุกตินิ่งจางพงยือสวดเลยกือเม่กังลูใช้ฮะลูหนึ่งย่อจวนดาวเพจเฟซบุ๊กฮะย่อจัวหูติ๊กตอกมาทอเม่สวดเลยปังจัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามอวดเลช่าปูจวนดูสุต้องจัวฮาลุมงดัดรู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อกูหวังฮะเจอชาฮาตามอนัวสวดเล่ายนถูกุญย้ออัวพงอยู่อัวเกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวลุงนัวจ้อสูสือจะลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจ้างสูสือเท่านได้กูกูย้อจ้อลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้านุเจยออีจ้างสูสือกูจ้อหนูจื้อปกูฮาตาปอยัวจีลูกางจวมครมอคือยมมั่วเก๋กังพิจารณาหาจูนเดาจ้อเบี้ยคนพิการเดาหยีปัวยัวช่างจื้ออัวอีเชงบะหนอมาเจอเลยช่างหนัวมีเจกู้เตามั่วตูหนูจื้อกุยโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกู้เตาเติร์ต้วนถั่วเติร์ฮาจูนเติร์จ้อตัวหนึ่งกุยโยผู้พิการมากู้ฮาตาย้อจู่หูเต้เชียวไทยมากู้เจ้าจ้องเกินเก่าเลยห้าอ๋อมาจ้อหนูจื้อป้อชาเลเตามั่วมัดติมัตติคือฮาตายุลุปังจวดจวดจอตัวนึงคือยอผู้พิการมาผู้ยยกระดับคุณภาพชีวิตเดาจอตัวนึงคือยอผู้พิการหนอมายัวตังชนุนในเจป้อมบ้างล่างอีจังดองเดาคือยอยัวม่วงกลางมองจนเดาเกชล่างเดาจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีจวนจื้อมึงจวนลุลีตอนได้หอผู้ยม่วงกลางชล่างหาจูนเดาคือยัวลูเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการเดาหยีปัวอัวอีเชงบะจัวจ้อตัวนึงคือยอผู้พิการเนาะชัวๆเล็งชัวตู่มาจ้อหนูจื้อปัวฮาตาย่างตังลูนะเจจ้อคือยอผู้พิการคือมั่วจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากู้ตื้อเตาใจเก๋ปังจัวฮอตัชมากู้เจงมั่วเก่งเล่งคือยอผู้พิการตัชมาจื้อมั่วจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจคอนัวนุเจปมจีลูกางคอรมอล่างเจยัวมั่วจัวชัวเล็งชัวตูคือยอผู้พิการเนาะยัวเตายออีเชงบะเนาะมาจ้อหนูจื้อปอกูฮาตาจ้อคือยอจ้อผู้พิการคือมั่วน้องหนึ่งเก่าหยีชงเจมึงคือเตาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะหนูเจกูมั่วยออีจุดอ้อล้านเล็งต้าชูมาจ้อผู้พิการคือน้องหนึ่งเจ้าตัวเก่าหยีเล็งถอดเสือเก่าหยีชงไงลู่หนูเจกูเจงมั่วจ้องเกินเก่าเลยฮะมวยยออีจุดอีแสนลิงหนอมาวิเลนเต้านุเจกูสางปังจวดจ้อต้นหนึ่งคือยอบผู้พิการชัวชัวลิงชัวถูกว่าเต่าใจเก๋ปังจวดเต่าจ้อหนูจื้อรัฐบาลปัวกว่าเต่าใจเก๋ปังจวดซื้อเบาหนอฮะชื่อตังลิงเต้ากูเจงฮาตาจ้อหนูจื้อปัวกูหัดเจงยมัวมาตรการคือลูปังจวดจ้อจ้อต้นหนึ่งคือยอบผู้พิการฮะจ้อของฮาตาจ้อต้นหนึ่งผู้พิการเต้เถ่าเจปัวจุ้มเงี้ยปัวกูสังกือยมงไอ้ใจเงี้ยลูประกอบอาชีพเนาะลูชูอวดได้ยังเข้าหรือโลเราชูลุงเก่งเป่งจัวอยู่รุ่นเราเข้าหรือมายังตั้งลูนี่เจปัวกูปูจัวไก่ใจเต่ายออีแสน
二王吧，都是嘛，有唱着我白色喏，都是不有主到村主哈，大哥不要露米，佮上佮有啊，铁道叫弄个佮有路改改路喏，嘛当时喏，佮莫叫都能佮有铺皮干佮改，叫人到路啊，โครงการหนัวนุเจยออีหวังชังเลงอ๋อมากุงเนาะจวนดวงเงินกุยออีหวังอีทอเจออีเช้งล้านบาทมาพวกกูอยู่หลุดปั้งจวกหนัวห้าอยู่หลุดช่างจื้อกว่าไปใจตอนเตาโซมินจื้อห้าชุดตั้งนินเดาเจ๋งจื้อยอช่างหนัวห้าหาเจ๋งอยู่ยออีช่างกูหาจู่จอตัวนี้กูอยู่หลุดปั้งจวกใช้หัวจอตัวนี้กูยอผู้พิการมายังตันหลุดนุเจพวกเคสจวกอยู่จู่หมดจอตัวนี้กูรู้ใช้หัวจอตัวนี้กูผู้พิการเจรัฐบาลพวกกูอยู่ไปอีขอเนี่ยจวกแต่ชื่อมาตั้งชื่อหนัวนุเจเจ้าลีกูพวกเตาเจลูนมาหาตายกเคสจวกอยู่เจนเองเหรอเราชื่ออยู่เต้กุตี้นึกว่าเป็นสื่อคือฮาตาอยู่ลูใช้ชัวจ้อตัวหนึ่งก็อยู่ผู้พิการหนัวเอเตาใจเนี่ยเท้าอู้นมาจู่เตาอยู่จู่ยอหลุดตู่ลูใช้ชัวมาชะเลยอยู่เตาอยู่ฮาตาอยู่อยู่เต้มีตู้มีหัวโลอยู่อยู่เต้กุเต้ตี้โลนี่เจนี่จู่เตาต่อชื่อต่างชื่อหนัวพวกเคจัวเครือญาติเราชื่ออยู่เต้กุเต้ตี้มีตู้มีหัวลูใช้ชัวจ้อตัวหนึ่งคือผู้พิการคือยอดจะหูอยู่เจนเองเตาหลังหนัวเจรัฐบาลปกุหาตาป่วยอยู่จ้าเราชื่อเทเนี่ยตัวคือโยตูคือลูไซชวดตัวตัวนี้ผู้พิการวิโยหาตาโยตูคือลูไซชวนเต่ามีลูไซชวดจ้อตัวนี้คือโยผู้พิการเจนูชื่อเต่าเต่ามือวัวเข้าลือนูชื่อมัวไรได้นูเจโยจอดจอดเหน่หนัวเจรัฐบาลปกุชาเลยโยมัวค่าตอบแทนตัวจ้อคือหาตาลูไซชวดตัวตัวนี้คือโยผู้พิการมาป่วยอยู่หัวอีอีชั่วโมงยอเจ้าจ่องบะหนอมาโยฮาตาอีนุ่นเต๋ออัวเจ้าชั่วโมงไปจังนู้นเจกูอยู่ว่าซาจูเลนเต๋ออีหวังหยีปวงบะต่ออีลูกเหลียวมากูอยู่เต๋อขอเงียนเต๋อทอจื้อห้าอีหวังหยีปวงบะต่ออีลูกหลีมาโยฮาตาเต้าขอนเต้านี่เจนี่กูอยู่ลูปังจั่วจัวตูคือโยผู้พิการห้าตูคือลูใช้ชัวห้าโยเต้มีตู้มีหัวเราชื่อเต้กูเต้ตี้โลคือลูปังจั่วใช้ชัวมาเต้เถ่าโยมีตู้มีหัวเต้กูเต้ตี้ลูใช้ชัวมาสังหาตาป่วยหัวตูเต้าห้าป่วยหัวลูใช้ชัวยงกลัวหรือตูคือจิโยเต้กูเต้ตี้เต้มีตู้มีหัวหนอมาขอนัวรัฐบาลป่วยกูสั่งปู่เต้าหาตาโยจู่เต้าลูหลงเป้าขอนัวห้าขอนัวยอจู่ตามัวเข้าครม.กว่าลูปังจั่วจัวจอตัวนึงคือยอผู้พิการลูยกระดับคุณภาพชีวิตจัวจอตัวนึงคือยอผู้พิการหนอเจกูฮอมัวจะลูทางเลนัวจัวเป๊จอหนาจึกตินิ่งจางสดเลอเตาเป้าเลนัวเออีปลาหนุเจกูมาเลยจ้อกันลูมัวลืออย่างจะลูทางจัวเป๊สดเลอเตาเป้าอ๋อเอกูยอจออีร่างซัวปังแสงจัวเป๊สดเลอลูกงเกลอเจนึ่งอัวเกมาร่างซัวปังเสงจวนซื้อคือกูยอจอตอนได้หนัวนุเจยอร่างคือมอลุ่มเบฮาตาลูนั่งเสาพอมากูมัวจะลูจอพี่พี่เลยรู้ใจต่างชื่อหนัวคืนตอนเต้าขอเชิญนางลูลูเลยอ๋อเจกูหอมมัวจะลูจอจัวเป้สดเล่าเตาลูกงเกลอเจอัวเกมาร่างหนัวยอไม้ซีห้าฮะลาช่องอตูอ้อเลงยออ้อเลงคือหูร่างซัวปังเสงหนัว

มาจวนจื้อนัวกุยัวจอกังลูมัวอีจังสูสื่อจะลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามันเดาจังสูสื่อนัวนุเจหาจูนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอคือแม่ยอจอกูคือแม่ยอจูเตายืนยันไม่เลสิทธิ์เนาะมากูปู่เตาหาตามั่วจอตัวหนึ่งเล่าจอตัวหนึ่งคือยอผู้พิการห้าจอตัวหนึ่งคือยอผู้ป่วยติดเตียงคือเต้เถายัวจือสะดวกคือยัวเตาเก๋มึงจัวต่อธนาคารเนาะวิยอหาตาเต้เถาเจจอหนึ่งเล่าจอตัวหนึ่งคือยอผู้พิการยอหาตายัวลูกยืนยันอยู่เลสิทธิ์โจหูตูแอปคือยอทางรัฐห้าตูแอปเป๋าตังหาหูเว็บไซต์หน่อยเจเตเถาเมยัวจือเจ้าเจยัวจูยอมึงจัวต่อธนาคารเอเจียธนาคารปังจัวมาวิเล่นเด้อเตเถาจอหนึ่งเล่าจอตัวหนึ่งผู้พิการลูกจอตัวหนึ่งคือยอมัวมออัวผู้ป่วยติดเตียงมึงจื้อเตาหน่อยเจจอหนูจื้อปกูหาตามั่วเป็นสื่อคือหาตายัวมอบอำนาจจวมอีตูนือเสาเชิญเดอยูทูเคงอมึงอัวเต้นต้องเตาหนัวหลอดเตาฮะต้าซื้อมาตูคือยัวมึงอัวสอยเชิงเต๋อนุ่ยเจียวจู่เต๋อบังเต๋อเต๋อเหรออยู่จู่เต๋อบังเต๋อเต๋อคือยนหนังสือมอบอำนาจมึงดาวน์โหลดแบบฟอร์มเต๋อย่อจัวหูเว็บไซต์คือยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต๋อเจียก็กรอกข้อมูลตื้อซื้อกว่าแต่งกรอกกว่ารายละเอียดกว่าแม่งแจ้งเหรอเจเถ่าคือมึงจัวต่อธนาคารนุ่ยเจถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเต๋อตูคือมอบอำนาจตูตัวหนึ่งเราคือมอบอำนาจจุก็มึงฮ่าฮ่าก็เล่นเตาตาเฮาฮ่าหนอมึงยวดจุเตาเชารับรองสำเนาถูกต้องตื้อสื่อฮ่าจอตัวหนึ่งเราคือยอผู้พิการโลกละชื่อจอคือฮาตามัวมอเอ็ดมึงจุเตาเอ็มมัวไก่ต้องเตาหลังฮาตายยออีตูมัวมอเสาร์มึงขอตื้อชื่อเตาละชื่อใบรับรองแพทย์หรอยอฮาตามัวนุ่ยเจมยัวจู่ตาองการคอนเตมัวปอเท่าฮะชาวรับรองสำเนาถูกต้องตื้อซื้อฮะอ๋อเจจ้องมึงจัวต่อธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารปัวเจเจ้าหน้าที่ธนาคารปัวยัวปังจัวอัวปัวยัวปังจัวยืนยันไม่เลยสิบจัวไม่โลเจยอฮาตามยืนยันสิบตาตันโลนุเจนูติเก่าช่างอ๋อลูช่างลินดูเจจ้อหนูซื้อปัวกูยัวลูเต๋อตัวช่างเต๋อฮาตาเล่งตือคือเม่เต้าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่งตือคือฮาตาชื่อเต้าเลยโลเม่ยอตูตัวนี้คือมวยญาเลยเอเบปงเลยอ๋อชื่อเต้าเลยนุเจนูเต๋อจ้อหนูซื้อปัวยัวเต๋อตัวช่างเต๋อเต๋อสมากุ้มมั่วเอาไปเล่นคือเม่ช่องต้องเต๋อตัวฮาตาเอโยฮาตาก็ละนินแต่คือตัวหนึ่งหนึ่งตัวเจ้าจ้องคือเต็มมีตุ้มมีหนวดจ่อแม่คือยอเล่นหนาเล่นซื้อลุ่มเบมึงยออีตูคือลดหย่อนภาษีเต้เถาหนาซื้อตื้อจอจอเงยซื้อซื้อมั่วฮะมีตุ้มมีหนวดละตื้อซื้อเตาม้วนแยลีจอหนาซื้อตื้อซื้อเตาปังจัวตื้อซื้อมาม้วนลุ่มเบจ้ามึงลดหย่อนภาษีหนอเจอวดจัวหนาซื้อซื้อเตาจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยหรือหนัวมาเจ๋งเตาตื้อซื้อมายอฮาตาปัวสำรวจโลกปัวคัดกรองดูนั่นเจยอซื้อเตาเหลิกมากูเตลิงกูหนึ่งตัวฮาตาเอโจ้งได้หนูอายุโอได้จ้างโดยเจกูแนะนำจอมีหาตาจอกูยอจอกูอ๋อชัวเล็งชัวตูละเลยกูจัวไม่ยอจอกูโดยเจมึงยืนยันไม่เลยสิทธิ์อ้วนเต้อ๋อมึงยืนยันไม่เลยสิทธิ์อ้วนเต้ไอ้ยัวเตาฮัดชื่อเตาเนาะหรอมังเลยหาจวนซื้อยอหาตาเต้เถามีสังหาตาโอ้กูยิ่งยออีตูจอดใหญ่ตาตาโดยเจเต้เถาปวกคัดกรองต่างไอ้ยอก็จุ้มมอนเบโดยเจสังหาตาจอดหนูจื้อปวยมั่วรู้ชื่อเขาคือหาตายื่นอุทธรณ์หนอเจมีมาเลยจ้อกันยื่นอุทธรณ์จัวจ้อหนูจื้อปัวพิจารณากลัวเอโยฮาตาปัวพิจารณาผ่านโลนุเจก็อยู่ว่าเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโฮโยฮาตาปัวพิจารณาเหล่าโลเอชื่อเต่านุเจอยู่กูอวยเลยจังชื่อเต่าเหรออยู่โยฮาตาย้อนจนเด็กเก๋ชวนจวนเด็กจ้อหนูจู่ปัวฮะปุ๋ยเก๋พิจารณาเหล่ามาคอนเต้าหนูเจกู้อยู่จู่ต่อใช้เหรอต่อสมาเป้มั่วฝิ่นคือฮาตาเป้อยู่ยืนยันเป้เลยสินฮะชื่อเต้าหนูเจก็รอกังอุทธรอีหรือฮะเจียจัวปัวพิจารณาเลนเต้าเหรอมากูแนะนำเลยหนูจัวเม่สวดเลยเหรอเอจ้อคือฮาตาเม่ย่อจ้อมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้อกู้หนูเจเม่อยู่ก่อนชงฮาตามึงยืนยันเม่เลยสินเหรอโยเต้มีตู้มีหนู
ปวดเจ้าปวดอัวเตาโจหูลุสูต้องนุ่ยเจกู้อัวเตาผ่านช่องทางกุยอแอปเป๋าตังฮะแอปทางรัฐฮะหูเว็บไซต์กุยอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะดอกตู้ ATM กุยอธนาคารกรุงไทยเลต้าชูมาโยฮาตาเมจูเปาโลจูเจ้าอัวโลนุ่ยเจกู้โยจูเตามุงจัวต่อธนาคารโยมัวธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารทอสฮะมัวธนาคารอิสลามฮะมาโยมัวจอธนาคารหนัวเจ้าหน้าที่ปุยโยปังจัวเตชูมาปุ๊บปุ๊บรู้เสือเมืองจุงจัวนุติเน่งเก่าอี้รู้เจ้าหลินตู้หนัวมารู้เสือต่างสือหนัวเจเนี่ยเต่าเนี่ยเชิงฮะตาโอ้จังกูจึงยืนยันกูเลยเฟ่งกูชื่อเต่าหนัวเจเนี่ยเต่าเนี่ยเมืองจ้องเห็นจัวต่อธนาคารเจอวจัวเจ้าหน้าที่รอเจมิมตอนเดินเตะเห็นเงาะมาชอบเจอมากปุ้มวัวลุชหามือจูนุติเน่งเก่าอีตัวเจียมตัวหนัวกุยอ้อนนู่หนัวกว่าคลาวมึงจัววิโยหะแต่อีอ้อนนู่หนัวเจตัวหนึ่งยิงจ้องเห็นเลยอ๋อเจบ่หนูจูปัวปุ้มลุชหามือจูเน่งเก่าอีรู้เจ้าลินตัวหนัวกล้ามามั่งมึงมึงอีชาแล้วช่วยอีชาไอ้มั่งมึงเล่นดาวไอ้ชาเลจูมึงตอนเดินเตะฮะมึงซื้อจูย่อจัวต่อธนาคารตอนเดินเตะอีนู่รอเลยเหรอเจกูกูหอมว่าจะหลุดถังเลยหนัวจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวฮะอีขอสูสื่นจื้อฮะกึ่งฮัจูรัฐบาลปัวเต่าเติร์ตัวเจ้งตงจัวเป้โจน่ะจะกูตีนิ่งจังกูเมื่อสือจ่อไทยช่วยไทยพลาดกูยอดเจ้าเจ้าฮับเล่าจองเต๋อหนูเจเจ้าเล็กกูมั่วสูสื่อเต๋อต้วนทัวเต๋อมามั่วกันเล็กกันตูหนูเจมุมสแกนเอเจียจัวร้านค้าถี่เนี่ยเงินสดรู้จะอยู่หนอเจจะหนูจื้อป้อฮาตาโอเลนเต๋อชื่อเต๋อเนอโอเลนเต๋อหนูเจหนูผิดวัตถุประสงค์กูย้อนจวนเด็กลูกโครงการหนัวเหล่ามาลูกโครงการหนัวยอสังปั้งจั่วลดภาระค่าของชีพจัวเปเสงฮะหลูกกระตุ้นเศรษฐกิจฮะหนูเจยอฮาตาเปอุเลหนูหนูเจหนูจือยอลู่หอบผ้ากูจอหนูจือป้อเตาบางเจแกหลอยเจฉูกเกใจมาป้อมั่วจู้ใจหลูจือคอนเตาอ๋อก็อยู่เจ้าฉูกเกใจกูป้อหูฮาตาชอบโกงเราชื่ออย่างเลยกูอยู่มึงกลางจานเตาหนูเจก็อยู่เจ้าลู่จือเก้าเล่นเต่าเปลู่ชงห้ามปลัวเล่นเต่าเจ้าหวังบะมาวิเลนเดอร์สวดเลยกูอยู่เตาเจงฟังฮะเป้อยู่เตาอวดเจ้าเลจู้ใจกูมั่วใจเจียหัวยองฮาตาเป้อวดเลนเดอร์นุ่ยเจ้าเถากูก็เจ้าได้เตานุ่ยเจ้าจียองฮาตาก็อยู่เจ้าเจ้าเลจู้ใจกูมั่วใจเจียซื้อเตาชูมาเตะโครงการกูยอรัฐบาลเลนุ่ยเจ้าซื้อมึงก็อยู่ซื้อเตาใจเก๋ปั้งจวนเดอร์จ้อนหนูซื้อรัฐบาลปัวเหล่าจู้ของฮาตาก็ลุ้มเป้นุ่ยเจ้านี่อยู่ย้อจวนเดอร์ขอกูปัวหูฮาตาแบ็กลิดเลยหนอเจ้าก็ลุ้มเป้ย้อหูก็ว่าตั้งชื่อหรอปุ้ยยศชูปุ้ยจก็เลยวิยก็ยิ่งถูกคือมึงกลางจ่าซื้อหนอหอมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังฮะเอกูห้องมัวเจ้าลูถังเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูมัวฟัวจัวเล่นหนังกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยเจ้าลูถังจวนซื้อจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาย้อจัวหนูหนัวเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ้อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจัวเล่นหนังกูถั่วเต่าฮาเลยหนัวฮาตาหนูหนัวมามวนแง่งย่อจัวช่างเจ้าเฟ่งปวนเดอะไทยและอ้างมอดเต็งขอเชิญมานั่งรู้รู้อ๋อเฟ่งเต้านั่งยอลู่จวนเดอะรู้เสียงเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกฮะรู้เสียงเพชรบูรณ์มานั่งอยู่ลู่ลู่เหงจัวลู่เสงแม่ห้องสอนฮะรู้เสียงตากหนอฟัวจัวจ้านู้หนัวย่อจวนเดอะกือยังเลนิ่งเก่าเป๊ะจูนิ่งเก่าจื้อองศาจ่อฟัวจูกู้ย่อจัวกือยังย่อเป๊ะจูจื้อจูเป๊ะจูช่างองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดอร์เก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะฮันจื้อเลนหัวฮะฮาตาจื้อนู้หนัวมึงจูนู้ตีเก่าอี้หนูเจ็บนั่งหยวนเตาหยวนมั่วนั่งเตาย่อจัวกือยังเลเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเตอไทยแหล่อ่างอ๋อเก่งขอเชิญมานั่งยูลูรู้เฮงชื่อเซ็งยอนั่งยูลูรู้จัวนู้ติจื้อฮะนู้ติเจ้าฮะนู้ติจั่วฮะมึงจูนู้ติเก่าอี้หนอ
าะมาอันตูนัวนุเจนั่งลู่ๆเห็นเลยกันขอเชิญมานั่งลู่ลู่ๆเห็นเลยอยู่เตาเก็บจู่เขาตื้อนัวลอยกูอยู่เตาสวดสืบจนเด็กเกจังก็จังเชอฮะใช้ชัวมีตุเข่งวิโยนั่งลู่ๆเต้เถาอวดจวบเป๊ะมั่วเป็นสื่อเตาใจจ้อเข้าถั่วเตาอ๋อมาชื่อเส้นหยอดตุ่มหม้อไข่หวัดใหญ่ตั้งชื่อนัวกูเจ๋งมั่วตัวหนึ่งเตาใจจ้องฮะอยู่เตาเจ๋งฟังตุ่มหม้อเบิ่นช้างเตาไข่เลือดอ๋อนั่งลู่ๆนุเจเต้เถาเจนิยมมั่วเต้ขอเชิญกูนุเต็งเตาเกล้เต้ลู่ไตกูนุเต็งเตาเกล้โลเจยงลุนเตะไก่เจอวดจัวจะยุ่งไล่เราสืบยงชาจูนดาวนือเด็กไก่เจนืออยู่มั่วยงจะจ้องเห็นมานือลู่ตู่เป้ชื่อเสียงอยู่ถอยยางจวนนู่อ๋อเจนืออยู่อวดจัวก็มั่วเป็นสื่อเตาใจตุ่มม้อมเบิ่นช้างเตะไข่เลือดออกมาจะม้อนหัวนือมั่วเป็นสื่ออวดจัวเป้ปวดจู่ซาเตามาวิเลนดาวนือเจใช้ชัวถูกแข้งตัวสงอฮะชื่อปังจั่วตู่หูยูเจโลอีปงกีเต้โตวังโตเจเราสืบหูยูเต้เจโซกวดช้อมมั่วเขาเชิดเต็งเกลฮะชอเจนือฟ้าฟังเห็นชอเจนือมั่วเต้ขยะอู้นัวกากาวิโยหะตายงมันนึงใหญ่ย่อเต้ขอเชิญชงเรนดาเจอยู่อวดจัวมั่วยงจงอ๋อมาอยู่จุเตาชื่อปังจั่วตู่อ๋อเอกูหอมมั่วจะหลุดทางได้นัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอเมย่อขอเชิญตื้อฟุ้ยจัวชงเรนแจงซื้อสองต้องต่างฮะเดาซื้อต้องตัวกลมเกลอเจทางเปะเตาจนดันดูสู่ต้องจัวฮาลุมองแต่รู้เสียงเชิงใหม่อ๋อเดาตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องกือยอสุนจื้อเป๊อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อส่งต้องเดาตัวเตาจวนเดาตูเพจเฟซบุ๊กคอมเมนต์ตัวเตาอ๋อจัวสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเซ็งเปล่าปวดเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเราชื่อส่งต้องเดาตัวเตาจัวกูดูติ๊กต็อกอ๋อคือกูอวดเตาจัวหูติ๊กต็อกมาเมย์ย่อขอตื้อฟัวจัวส่งไปแจ้งซื้อส่งต้องเดาตัวเตาเนอะทางเปิดเตาจวนเดาดูสู่ต้องจัวอ๋อเอจวนซื้อนัวนุ่ยเจ้ากูจ่ออีช่างเกลโลเจจัวเป้สดเราลูกงเกลโลเจอ้วกเกอีปลาหนูเจกูหมั่งเลใช้จอต้องเต๋อกูไม่เศร้าตัวเอกูหมั่งเลลูเต้นต้องเต๋อจัวไปจอน่ะจุดกูตีนิ่งจังพงยืดสวดเลยกูไม่เศร้าต้องเต๋อตัวอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจไปลุนน้องอีช่างเกลโลเจมากูย้อลูจออีช่างลูจ้าย้อลูจออีช่างลูจ้ากูย้อจัวเฮาอีช่างซื้อฟื้นดูเฮาช่างรู้จักคือมัวลุ่มไปหาตาเก๋จึงกับมาถอดตัวเดาอีตูน่ะเจ๋ย้อนตัวรู้ชมมีป้อนเดารู้เสียงจังไห่คือก็ถอดตัวอ๋อเจ๋กูหอบ้างเตาเหล่ากูมัวซื้อฟื้นดูเฮาช่างรู้จักหาตาเก๋จึงกับมัวจออัวก็ตูฮะจอจัวเป๊สดเลยรู้นงอัวเก๋

Thì cứ ở chi chè rong phố tàng lê lung nô cung dạy lỡ chù.

路遇见在帮路找破断来接我出去，那都到哎呀来。

mà chuẩn dư nữa cứ yếu lưu tên tông tân tự bé chó là chứ cứ tin nhìn chẳng phong dư suốt là cứ mê à xong tông tớ hàn tàu sư tông tua cùng kế lô dê thằng bé ua kê ó mà cứ mua cho phong dư mê xong tông tớ tua à chứ hà hú page Facebook là sư hú TikTok mà tê thầu của cọt chứ yên à tê mê chó tông tớ nô lò à mê hậu ua xanh tên đế chua của ó ha à cho cường tàu sư tông tua ha bánh chuột sang càng tù sư tông chùa mà cũng mua à y lên chữ chế nhóm chùa à mẹ vàng đặt lưu sáng chân mày có quân tàu sư tông tua bánh chuột sang càng tù sư tông chùa mà ở chân tàu ó thọ kế lọ rể tua ha cũng băng tàu nơi dễ cũng mạng trò ha mua y tu mà chế sáng mong vàng nhó chùa lưu tròn tông tao lưu sáng tà có cú hạ tà có nương chua chua nụ lề ha có khá tua hạ tàn tự mê lưu tròn mà nàng lù lù lề nó ha mua y tu mà chế nhó chùa lưu tròn chư âm hờ phốc pra lưu sáng tà quân tàu sư tông หนึ่งจูเดอจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหอฮะคาตัวหาตานเดอเมลูชอมานั่งสั่งสื่อตั้งต่อลูหนอมาอวดช่างเราคือหอคาตัวหอเอฮาจูเดอจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยจ้อคือเมฆชุมมั่วเมฆเยอจ้อคือเจ๋งชื่อตองมั่วจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอเล่นุเจมเมฆช่องลงทะเบียนขอตื่อหอจุขอหาตาเมฆย้อตื่อยู่จ้อหนูจื่อป้อหาตาจ้อช้าคือยัวลงทะเบียนนุเจมยัวยอเจ้าหน้าที่ป้นลงพื้นที่ไอ้ป้อต้นช้าเมฆป้อหมางเล่ตัวสำรวจไอ้ป้อลงหอมาป้อลงจ้อเมฆช่องลงจุขอตื่อเล่อายุเต้าเจียงฟังจังมั่วจ้อตู้ช่างป้อหาตาโอ้ป้อลงทะเบียนขออู้ขอหนัวก็เต่ามึงก้องกังเต่าจ้อลิ้นขอหนัวนุเจมอวดจ้อเป้สังหาตาตาหนูเยก้มเต่าต้องมาขอเจ้งตามาจ้อหนูจื้อปุ๊หาตาจ้อช้าหนูมาย้อตื้อยู่ชอวดลังก่อชื่ออยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ตัวช้าเมเจ้าหน้าที่ปุ๊หมาเลยตัวเร่งพื้นที่สำรวจจัวเมหนูเจกูกูหอมว่าจะหลุดทางมีนจื้ออวดเก็บเป้าเลยหนูจัวจ้อคือเมชื่อมัวจ้อบัตรสวัสดิการแห่งล้านหนอหอจ้อหลุดทางเลยหนูมารู้เสียกูจะใช้กึ่งเก่าเลยตื้ออยู่อับทางเลยฮะชัวกือยังเล่นเดเปล่านาทีเหล่าซื้อแกกูยลูจออีช่างชัวปังแสงอุอีช่างต่อกันเกอกูยลูจออีช่างตัวทุพงยูคือสองต้องต่อตัวคือสุลุงเบหตารัตนาสิงลีมาก็หตาก็สังทออีช่างชัวปังแสงคือฮาจูเตจึงเกอซื้อซื้อลู่นมากุมบังเตาซีลีฮะชัวนางย่างเอาตูช่างชัวปังแสงคือมัวลุงเบหตาก็ยอกูลุงเองกูมัวช่างหนัวจออัวช่างต่อกันเกอจัวเป๊ะสดเลยลูกงเกลโลเจนนอัวเกหอเออัวจองดาวจะเมซัวซัวเล็งซัวตูกือลืนตูกูยออัวพงอยู่อัวเกเอลูซะหอตังเลยเจกูจัวจูเมมบอกเลยนัวซื้อหรือชาเปหมั่นตะกางลูซึ้งซื้อตัวอัวจองดาวยอซงสวดไล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ช็อปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: ย้อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดาสนาเกตาชากันเลยนี้สองปสชมาเจอตาชาเหียเปื่อเสบาชาเพื่อบาดเลยมากกว่าซาเลอร์ทศิสราแล้วเพื่อบาดตาชากันเลยเลื่ออันนาสเปื่อเตอแต่สกอดอทศิสราดอคือเธอตาญาบลาเกตาชามโยตมโยเกตมโยเกเมแวเซคือกันเลยแล้วก็จ่าดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอตมีเกตมีเกเนล้อซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดียก่อนนี่ล้อง
10: ดอปูแวบปากันยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: Hey, macaco lenta, quita.
1: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
2: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
1: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
2: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de omicho per da puve, mura patti pupi, romos, go, bradoganata po, pagua, dota po, bracalu, bracanyo, go, ra, tachogatom, hallo, hunari, letilenui nari, peto, colossa, peleta lot at le, saw what ho chiang mai, tetonya ino, vitiyukalilo.ก็จดเดเวกิแม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกลสัตยาดีเจเสมอจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยอันตากาเลตัมโมกนาซาตาสวิซาเชิญลบาตุโดตุโจโอกลสัตยาเดเนตุโดตุโจลสัตยาในเซเวดาตบลิลัดโลเจดิสโซเลออนไลน์อปูเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกกวยลอตะกะโตกวยกวยเฮโดกนาตาสวิเฮกิเฮบาลอซาน่อตัวดูตัวจู่หล่อซากเว้ยกุ้ยกุ้ยนตากาเล่นไม่ย้อนหนึ่งที่โซลเลอร์กับโทรศัพท์แฮคอนเล็บตัดมาหล่อได้เบอร์โทรศัพท์โอ้จริงเนาะ0532760007เนาะว่าแจ๋เซอร์คีนุ้ยคือว่าหนุ้ยแต่เชื่อก็ตอนเล็บปากก็หลือปากย้อนแฮตุกกอลซานในอาร์ติเกลเล็บตุลล็อกคอเชิร์ดับเบิลแวร์บาร์ค่าคือเล็บตัดสูงมือซ้ำมือหล่อเจอตาสวิตซ่าเชิร์ตาดิโซลเลอร์จะแปลคือดับเบิลแวร์มุกคอร์ดเป็นในเมวดาเล็บแวร์เจ้าสักกันย้อนแบนอาตาอามิเลอร์เทวดาดิแหละประมาณชิบ

พเนาะแค่ในบราเดอร์ปากุปัญญาในบาเลอร์ดิซอกเทกตอชีคนนาปูบาซิซิบาตอตอเนอาสึกาในปราดหอกาเครีแต่ปอซิบาก็สุบบือหรอเนาะบาซิซิบาตอตอเดฮุทอนเลซอโอเจเนาะจัดหอตาพิตามาเลซอบาชาอะคอมโยเลตาเชอตอเคนิบูทอนเลกันลอชีคาลีตบลือลากาโลลาโลเทชีโลลาปนนาตาตอกเซกชอลอดแท้ชีคนนาปวนตาเดอุเดชีก็แซบก็อ๋อปะหัดเถื่อโคลคือแชร์อืมบาตกันแลมมีเลชีคนนาปูหนอมือฮัลโหลเดกันนาดอลึดเดโพซื้อโพก็แซบก็อ๋อปะลอสซิสญอติจาคอลเลตาสวีดิสอลเวจอสักกันยอแบนอะอือเวดะมื้อก่อนนี่เหรอในเมบาซาเคดกันนาตาสมือซามือดิซออีเนาะเดลิคีคอเนเคดกันนาเซหนอเดบาชาปกว่ากิเลวะคะเนบาปลอจิอดับปูเวเมวะดาเลกรมอุตุนิยมวิทยาดิซอลเลปะโทกว่ากิลิซอกอนี่หรอเนาะอะเตวะดากอจเตสุทาคอปาปาอีเนตัดตัดชกตอตัดบลอญัยเนเมเตละตัดจุคาราชกตอได้อัตึกะอีบลอยเนเนาะเดือนมิถุนาบลอเนเมนเมกว่าลึกคิลบเลยเนลอกอะอัตึเนาะตัสวีเนโอจิอตัสวียางข้าวเดือน6ฝนก็ตกแต่คันนี้ย่างเข้าเดือน6เนาะฝนก็ตกโปรยๆอีกคันบาก็คือเลตัดชุคาราชื่อต่อลาดบิ่นใหญ่เมวดาเลเดือน6นี่เหรอเนาะเดือน6เดมิถุนายนดินาโคเนแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาดิซอลเลปัทโทกากลิซอกอามาซาลดีตัดไคตัดบลอใหญ่มุขมิจูดาจุดโดเล่นๆเนี่ยดับปุ๋ยจุดโดคอเดอจุดตื้อเลยปาเตเลอร์หอกขนละเนาะหอกขนละบาตตอเกเลนเหลือเลื่อนเลี่ยนตาที่สดเล่มมือเล่มบวกขวบเคยดูสวอลเลเลอร์เล่มมือเราชอบดาวเลเลอร์เลเลวิมแมฮอซอถนนหมายเลข108เนาะเลเลอร์อำเภอแม่เสรียงเลเลอร์มือสุขีเนาะเลเลวิมแมฮอซอบ้านนี้ประตูก่อนเริ่มหอกขนละสุดซื้อเนาะเหลืออาเกนเหลือเลี่ยนที่สดแล้วอุลเลอร์และกับปาเดิมขดจุดโดดตาดาที่โดดกว่าดาเจที่ละปะโคปัดละในฮัลโดดกว่าดาตันและตะเกียนตาแต่ด้วยละตอนเนี่ยดิซอลเลอร์ปะกอลเลอร์ฮอกโคลสุสรืออาจืดลอบเบอร์บาดเล็ดเล่มืดเล็บบวกขวัญตาเนาะที่โดดกว่าบาดเล่มืดเล็บบวกขวัญตันและตะเกียนถึงย้อนหนึบดาแต่ด้วยละตอเนาะลิ้นแหนมเลือกกรมอุตุนิยมวิทยาในเทวดาอัตโตก็ต่อดีเปลี่ยนเนี่ยบ่าหนึ่งเมกว่าดิซอลจะเตะกันนะจิเมตัดจูคาเดอร์แต่ถือมุนหนอดิเจบาดตาเลอตาก็โดดกว่าดาบาชาตาที่หนีใหญ่ประตูก่อลีเนาะโต๊ะก่อเคลเจาะเนาะบาค่าคือเดอที่โดกว่าดันตาจันนี่เดอตาตัวใหญ่เนี่ยบาดเราตาคือจอดแล้วสอบคะแนนเบียดเนาะบาค่าคือแล้วตาเต้ปลอบดอกคือปื้อพ่อไอ้พ่อแล้วสู้อ่ะเมื่อเต่ามูเพลเลอร์ตาจุคานี่เนาะก็โจเตสุทาคอปาแต่บลื้อละเวดเนี่ยอาเตเวดาดีเนี่ยเนาะเวนแม่โฮซอมิเกเวกิแม่เมเกลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านแต่บลื้อละเวเนาะเดอบาปื้อหล่อซาดิซอลเลอร์บาร์บัมมุขกระจุพัดดัวอัตเวนามุขกระจุพัดโดลินเนทีละปะโคปัดลาดบานาตอดกวาดาปุตอปุตอบึกลืออัตเวดาดิเนจัดทอลเลอร์วันที่4เดเมเวดามหาชาคอในหมอจัดทอลเลอร์วันที่4และติเลอร์วันที่7แต่ละญาอีวันที่7เนี่ยกันแลโรลเลอร์มือจัดทอยก่อกะเนาะบาปหลอซาและติเลอร์เนี่ยเนาะดับปุเวดิเนโคเนตากาเลอร์เกิดและตาเกตาเดอกว่ามุ่นหนอได้เจ๊อ๋อจัสซี่กว่าก็ปลาเล็กกว่าเช็ดและหมึกและบวกโคตันและตะเกียงย้อนเนื้อแต่ย้อนหรือบ้าซึ่งได้เห็นเมื่อเลยตาบัดที่บัดโตอุทธรณ์และนุกอบอ่ะหนออีกคันในเฮเต้พุ่นหลับดอกหรือปื้อพ่อแบบพ่ออัตเตวดาอัตเตวพัชชุญญาเนี่ยดิซอลเลกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอัตเตวดาพัชชุญญาบางครั้งคือเลยบัดพุ่นหลับสุกกระตืออัตเตวดาบัดหรือบัดเลยตาเสดพันเอที่กระโดดกว่าดันและปลาโคปัดละโกดถอดเวดาอาเตเวดาดีเนมออีคาเดเจอแฮบอบาคือดับปูเวเนาะมาดิกูดิกันแล้วก็คือมาดิเซนอปูเนาะแฮเซร์คานาฮูตาก็จอดีเนทีบาตาก็จอดแล้วบัชเคอร์คอนเนปกาเดเปอร์แฮบอบาคือดับปูเวเนาะแฮเตคือดับปูเวเดชมิลาเจนาเลอร์เนี่ยไม่นาฮูตาก็จอดตาเดนก็เปิ้ลหลบดอซะตาการเลิกกันแลมมี่ชีคนนาปวนตาอเมโอบูที่นาทิตโลนนักกิจชอเนี่ยแดนตาจากนี้เนาะเนี่ยแดนนั่นหลบมีอเมโอบูที่นาทิตโลนนักกิจชอเนาะกว่าได้ไม่หลบเปลี่ยนตาเดชั่วโมงกะยะเนาะกับมาดิเลติจาเลเลอร์เกิดปูแพะตาเออตาซอจากนี้เหรออีคาเนอาแฮปูทอตาก็จอดแล้วอุทธรมิทอวัดดาเลอร์กระจูกันหนาเซสุกกระเติมมีวัดดาเลอร์ตาพิตามาดิซอลเลอร์ปัดดุปะปากกว่าช่วยวัดดาปัทโถกว่ากิลิซอกรมีวัดดาแฮปูทอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเอาเลอร์ปัดดุปะปากจื้อปูเนาะ
ฮตเตคือดับเบิลแวดีอ่ะเดอตาตินิงยาอีกว่าเล็กกว่าเกเนมุกโคดทีเนดิซอเมอะเฮเดอร์อะเกตคลีซาเดเจเจเนาะมันจะรบันนอมีบ่าเนาะเต่ามูเดอปะกันนาตะคือจอกเกเกปะซึดแลเต่ามูเกเกชมิลาเจนาเลปูเพลตาเอตาซอกอกาลอปะซอนแลเซฟแลเซปะซอโอเซปโอเซปะซอโอเซเดปโอเซเนาะกึบมาลินิจาแลกิดอลเลตาตาสวีดอเตเวดาเตจอโลโลเวจอปัลลาอตาสวีเนาะบาคาคือตาเอตากวิเนเมเตเอปกะบะเตเนปกะโลโลเนเตเตโลโลบะสิญญาเจเดอ

กตเตอร์ลินเนาะตาสวีเลอร์ตาเลสระคือพออาตาสวีอัมมีเลอร์จอบขออาตาเฮฟวีเนาะตาสวีเดอร์เพลเดอร์เชอร์ติเลอร์ปาเตเลอร์โรมอสกอร์ดิโซเลอร์ฮัมมาโลมาเลวตาเลคุลเวปูกอกาบาร์กาสนาฮูตาสวีดิโซต้าเดอร์ซึซือถอกเจโคกลดละเนาะซึซือมุ่นหนอนนี่เนาะเมียวดาเลอร์เต่ามูเนี่ยดิโซเลอร์เฮลโลคุณเลเวปูเนบากาตาอันนี้ดอชีเนเต่ามูที่ชอบตอนแรกเดาซาบะโอเชียเนาะบากาตาอัตาไม่บานเนี่ยตอนเฮวดาเซนิลวินีเดเต่ามูเกทอโอเชียเนาะมาจากบานน้ำเมียมาเกยอกเกยอเนาะมาเกยอกเกยอการการการเนตักุบากุเซเนอโอที่เพื่อสอดสอดซาบะเนาะบากาการเนพิลมันรถดามันรถดาเจลละเต็นนารีเนนับเปิดครอบรถดาเทละบากาการเดอมันรถดาเดอมันรถดาเดอประสอนนับเปิดเลียเวทันนับเปิดดีเวอโอเจเนาะที่บานน้ำมีบะบาชาแต่ละรถโดก็เติมเมวดาเลือประสัวเมื่อเต่ามูดิโซเลประสอนเลเซเนเป็นเลเซจีเนาะอันนี้คันนี้เกตตาเลืออันรถโดก็เติมหรอเนาะอ่ะแรงกี่ดอลเลอร์ตากระจกบากข้าคืนเลือโกรธและเจมุขอจะจ้าดอลเลอร์พัตตีหรือกะแต่เวลาซาเวสเจนเนบาลีแต่ข้าคอเลอร์ปะเล็บบัวตาแต่ลาแต่ลาต่อปูเลอร์อาปุกินเนปันเนบัวแต่ลาเซอร์ปอแต่ลาเซอร์ปอเนาะปะก็ดับบัตรประชารัฐเด็กคันนี้ซาเวสตาเนบาลีเนาะแต่ลาใหญ่เนตเมอร์เลอร์อบเละอบเละอ๋อแต่เวลาเดอร์อบเละอบเละอ๋อเนื้อโซ่เปรมาซาดีเลยจะหล่อโซเลติลมอตติมอตก้าปูเนมือกับพัตเตอร์เนาะโซเลติลมอตติมอตก้าปูตัดนิยายเปิดถอดอะไรดาดับปูเวเนาะตัดนิยายเริ่มมูกอสเซนารีเนี่ยเปิดถอดเวลาตาบาเลอร์อาโชเซเชียโชคือชี้เอาเลยจะจะเนาะปรากฏเลย50สตางค์60สตางค์ทั้งหมดเนี่ยเนาะเดบัตรที่บัตรโตบัตรเตามูจะบัตรที่บัตรโตดาคอเนาะมีวดาเลจิบุคคอลเลตที่ละหล่อบัชาสวปรีเดปรีดูดเดบัตรที่บัตรโตมาจะเดปราเลอุลก็เจอโคกลดล่ามูเนเมเกอกุญาชิกะตอรุบาจิวะไม่เมลคุลเวปูเนฮัททอฮัลลอเลคอลเลปาเลบัตรดอทมตกะบัตรติลาโซเดบัตรที่บัตรโตพัชชูเนาะเนาะมาจากดื้อก้อนในชูซากอกะเนาะดิสโซเลอร์ตาเสริภายาเกเลอร์ตาพิตามาดิสโซเลอร์อะแฮปเปอร์ทอลทีละก่อเลอร์เอาเลบโคบะเคจเนี่ยเซโลบะกะเนบาโซบะกะบาเปเนกอกาเคตาหมอกอจเตบาเปเนกอกาเคตาเดออะเปโดทอเดอกอจเตปูดะทอไว้ดาจิเนาะมาจากกว่าเล็กกว่าเกเนสัตเตนอร์จีเนสัสเกเกอร์จีตาเตนินิถอคินินิถออะจุบุคอลเลทเทลหลอกาดูเดมาร์เซบาเฮกิเฮบาลอซากุยกุยเนาะปัดดูว่าปลาอาคือเตเลกโตเจอมาเจอปือพ่อแบบพวนตาโอดิเนาะดิสโซเลอร์ปลาเฮลนัทโหลดเจตามาเจอเลปากอยดาไทช่วยไทยพลัสมีเกเนื้อก็จะเปรี้ยวตาเลปัดดูว่าปลาทื่อถอดเจนาเตนีคิปบอร์เนื้อก็จะทื่อถอดต้องปอบเละตาจันเนอปูลอจีเตนีเซฟบอร์เนี่ยอปูลอจีเนาะขอดอลเลอร์บาคาคือบัตรประชารัฐประเล่นในบาเวดาและปุขีเซอร์ปอร์ดแค่นี้ในบาตรลาดเมอร์ตลาดเมอร์บาติลาซาลุยลาบาชาส่วนเมียปาเนปักบัตรชุลามีชุลาสาราซอร์เนาะมีเวดาเลอร์ปักเกอร์เกลเกบาคาคือบัตรประชารัฐอังกฤษและอัลลุดโดก็เติมหรอเนาะเกลเกตลอดติลอดแชะนตากาหล่อเลอร์อักรอเลอร์ก็บันเนดีเนาะนตากาหล่อเลอร์ตะกรอเลอร์กันในบาหรือบาเนาะอีกคันในปากก็กว่าบาก็คือเลิศโลเลิศเจแฮนหรือเลิศเนี่ยบัญชีอาปูเนตโลเนเจโอชิอาชิจิกาปะเหตุเชื้อต่อเลิศกาชุลามีชุลอสาตากาเลิศสิญาลาซาเออไม่เมลยาเดอแต่มาหลุมมาเล็กกาเคยโตนามิอาหลุดเจและกาเคยแฮนหรือโตนามิบาอุลาร์คาลามาชิมาคือแต่ลาเดลาเดหนึ่งเลิศบัญชีอาปูเนบ้าได้โตนาชาอุลาคิชิเซชิตะปอคิปปอแต่เมคิเมรัสเซคิเซเออถ้าเสกคิเซเนี่ยถ้าเปลี่ยนจะบอกเนาะแต่เมื่อคิมเมอร์เซอร์เมอร์ลุยเมอร์แต่ลันลันไม่เนี่ยถ้าเสกคิเซมูเนบาร์บาร์เลยต้นเนบาร์เลยบ่ะส่วนเมียปานี่เนาะเดอร์บัชชาปาเล็กเนบาร์เราดิโซออลเลอร์ค่ะมาเลกอออลเลอร์ฮาเนี่ยมูนต์บาร์บาโยซาเออแต่นอมีบ่ะปาเตเวดาชุลามีชุลอสาเดชุลอเนาะนี่ก็เนบาร์ดีละล้อละเนาะชุลามีชุลอสาปาพลีซับกามาร์เซบาบาร์กาเตดาสมาร์เซบาเมื่อเลนพ้นในลิมันในแค่คือนาเซจิอ๋อจ้าสิกว่าปาเก้คนน่ะและจีเลคอเตจิเน็ตเลกนาเซจิแค่นี้ประเหตุแต่เชื่อต่อเลิกว่าชุลมีชุลสานในจัดถอดเลิกวันที่4เนาะมหาชาคอนี่และเวตินเนียเนาะเลติเลวันที่21ตุลาคมอีบาชาอูดอูดอเลิกตินเนชุลมีสานเนาะแค่นอกขอบาเดอบาซาเจเลิกส่วนเมื่อเลิกบัตรประชารัฐบาชาแต่เชื่อต่อเซนเนียต่อปูและปูขี่เนปัตเติมเห็นเมื่อบัตรชุลมีชุลสานและซอนนอตบล็อกข้อเวดาแต่เชื่อต่อเซนีและปูขี่บาร์การนีป
พื่อเราจะชี้ข้อนีเลิศลุยนีและปุขีเนเซินนีและปุขีเนบาชาดาตาเซินนีลุยนีตั้งเนี่ยส่วนเมื่อดินนอกแค่นอกขอบะอันนี้คันเนปะเหตุเชิญต่ออุดจิหน่อปลาปลากึ่งเมื่อเลิศข้อกว่าข้อกว่าบาดบาดเลิกปลาเก๊กคนน่ะและสีเลิกข้อกับบอบบาขึ้นน่ะปลาเก๊กปลาแขวทราบกว่ากับบอบบาขึ้นน่ะก็บาดเชิญมีก็บาดเชิญสาดที่เหลือที่จันเลยมาอ้ำมีวดาเลดีหน่อตาขอดที่และตาขอดที่พัดโดแล้วก็จอเตเนอเตวดาบาดบาดเลิกก็บาเคหน่อที่สอนเลิกกระทรวงมหาดไทยเกิดก็บาตุจะมาเจอปื้อพ่อแหวพ่อในเมื่อกว่าเราเลิกกระทรวงมหาดไทยเราคอมโยดีหรอกคอมโยดออาจจะปู้เราซับปลาบ้าอาจจะปู้เราปลาแขวบ้าอาจจะปู้เราเจ้าหน้าที่อำเภอบ้าหน่อดีแนวโคเน่คอกันหนาเลิกกว่าเสด็จผ่านในเกตจุเน็ตเลยคือนาปลาแก่นในอำเภออันตาเดอเกิดเตจุเน็ตเลยคือเลิกปลาแก่ซับกาปลาแก่คนหนาและสีเลือดคอหน่อประชาเกตเวชสิชิมหมออีคาเดอแต่เชื่อต่อในโอดีและติเลิกวันที่21ตุลาไงหนอตื่นเลยวันที่21ดินาคนเนี่ยแต่เชื้อต่อดีโอก็ได้คอจักเกลเนาะปะก็แบบมาดิเลดิจันเลยบาชุลมีสาดิเลดิจันเลยเนาะอีกคันเนี่ยปะเตวดาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เลยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเนาะเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเด้อดิซอจะเตกุนันเนี่ยเลพมาแต่เลอำเภอปูเมเรเมเลปะก็ได้ปะแขกทราบกว่ามีบักคาเคลือเนาะบาร์บักก็มันยอเวดาเลเมเลปะแกคนน่ะเลศิลเลคอทุกผลรบผูกมีภาษาวิแฮชเคอร์ถอกว่าหนอดินเนคว่าข้อกันหนาหนอข้อกันหนาอ่ะแค่เหลือแค่เชื่อโอเวดาดินเนแลกิดอลเลต้าสวีเตเวดาโมโอเพลอ๋อดับบูเวฮะตัวโดดตัวโจกันบลื้อละกาเจได้ค่ะอีขั้นตากันเหรออามามิเลอร์อ๋อพัตติพรไพรปาเมเกหนอมานัดเมเกพริตเตียเมเกอ๋อเตเวดาตับลื้อดมาหนอพ่อรุกชาติเมเกชัยยาเมเกกิติชัยเตวดาฮันเลอร์เกอักเวลลิปากันยอเนเมบาซาโตโดโตโจยาเนเมตัมเมญอนเลกเวลลิปากันยอเดเกเซนาจะพาบาจิบาดเกนาเกบาบาคาเคจิเนเมบาซาเมญอนเลกอลาวาอักวอเดโตโดเลกอลาวาอักวอซิเยบากาเนกเวลลิปากันยอเดเซบาชาเกเวลลิกอลาเซเดตะกุบากุเซเนอุระอาบาบาชานาเปดโดชิชิเจเนาะไม่เมลลิจโตเตะคาดืออืมนาเปเนาะเก็บกระจโตเตะโพเหมาะกระจโตเตะโพอุเลกอจโตเตะเก็บกระกันย่อยเนาะกระกันย่อยอุเลกอจโตเตะนี่สอเก็บกระจโตเตะโพนี่หรอรงแซ่วอเตวดาอุมิโชเปเนาะตะโมตะหรออืมเคดกนาตาสวีเลลาเลือกอัตเปรย์อ๋อลาเลือกอัตเปรย์ปืออันนั้นอัตตาเซดาคอเนาะชื่อกันเลยละก็ต่อก็ต่อและชลเลโมโอเพลตัสวินหลอลีเลือกคีเลือกเปลือเนาะ

그때 리넌 레기돌레타 그저 르 알로도 더 메베달레 마카크르 삼낭간 프라간 상콤 아타 피탐마 너 이카데 프라르 바코이다 푸텐 파이 나이짱 너 더르 바코르 푸텐 파이 푸 프라간 톤 메베다 프라르 께네 프식 코메게 프라르 디솔레츠 프라간 상콤 꼬 므라 เนาะอีกคันเนี่ยเกตัดและหลุดโดดคาเจาะมือกับพัตติปือพอแบบโพเลสั่วเมื่อประกันสังคมก็กะปะเฮตัดเชิงกันต่อเลยดิซอปะฮิลอนเควะเนาะปาปะก้อยดัดเลยให้สิทธิ์เนาะให้สิทธิ์บาก็คือเลเกอร์ตระการและประกันสังคมโอเนาะเนาะเนอร์คือเธอเนี่ยปาเลเกอร์แฮกว่าแชร์ปาเลเกอร์พิตามาตาคอกกว่าแชร์หลุดเจดิซอเลยประกันสังคมอัดหลุดเจเนาะกว่าแชร์ตัดพิตามาบาก็คือเลยประกันสังคมอัดตัดพิตามาอีบอนเน่ปากกบัตเลือกตั้งอาเตเวดาดีเน่ดินาโคเนี่ยเกตัดเชิดตอนแรกเรเลอร์ปื้อพ่อแหวพ่อมือกับพัตติพื้อพีเลอร์ประกันสังคมโอเศรษฐภาเนี่ยก่อเนาะนึกเกิดทุเนนตากาเลาะเลอร์นึกเกิดยากกว่าดิสโซเลอร์อักเกิดพิตามาตาเก็บหรือเก็บโคแล้วนึกก่อเกิมปาเตเลอร์กับเกลเกตโลเจนตาเดอักเกิดเน็บหรือเน็บโคบาลอติเลอร์นึกก่อเรกเตอร์เนาะปัดทื่อทอนเน่ปลาเลือกเฮเกตอปักก้อยดัดเล่นบอร์ดผู้บริหารหน่อยอีคันเน่ปักก็คือทื่อหน่อยเวลาปักก้อยเล่นปักก้อยดัดเล่นนายจ้างแต่ปานเน่ยุ่ยกะหน่อยปักก้อยเล่นผู้ประกันตนแต่ปานเน่ยุ่ยกะมือนี้มือซ้อเลยปักก็บัดเลือกตั้งหน่อยเมื่อวันดัดเริ่มมือนี้มือซ้อวันที่27กันยายนนี่คิดก็ทศแจกจ้าคือชีคุยอภัสสีดีเนาะอุดิจับด้วยลาริบาชาหน่อยก็บัดชุดลอมีชุดลอซาโชหน่อยดิซ้อเลยปักก้อยดัดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะอีคันเนก็บาดก็บาดชุลมีชุลศาสตร์ชั่วกว่าก็ผ่านไปบ้าดับบูแวร์นันตาการและประกันสังคมโอเน่เนาะกว่าก็ผ่านไปบ้าเนาะเมวดาตาเสียทภัยอ่ะเก็บเรื่องหนึ่งก็จ๋าก่ออ่ะเก็บเรื่องหนึ่งพ้นเลียก่ออ่ะเก็บเรื่องหนึ่งก่อซุปกาเต๋อเนี่ยไม่กว่าก็ผ่านเนี่ยไม่ได้เฮตาโรดูบาคาเดอร์โตเจมาเจนาเดซีเจมาปากแหลกแหลกเงินตลุ่นเนี่ยเจดิสโซเลเนี่ยเชือกก้อมือลาก้อมือลาเนี่ยดิเลดจะแลตสิญาวเลยนาจิบาเนี่ยไม่ได้เฮตาโรโดวะเนาะดินาโคเนเอาเรื่องในจิปูเจนึกก็ทื่อทอนในปาเลแก้คนนาแก้กว่าแชทโลเจเลือกประกันสังคมอาตาเนเอาเรื่องในก็จ่าดันเนก็จ่าก็บัตรเลือกตั้งอาเตเวดาดีเนเนาะชุลมีชุลสารเลือกออนไลน์อปูดิสโซเลอินเทอร์เน็ตอปูเนาะเซตบลูลัดโลเจจัดทอนเลวันที่1และปูขี่มหาเนเนาะวันที่1มิถุนายนและตือเลวันที่15กรกฎาคมแค่คนละนอนและตีเลวันที่15แค่คนละแต่เชื่อก็โตดิโอกอดเดียวนอนดับปูแวร์และกวาดดับการและเฟซบุ๊กกับปูเมเกติ๊กตอกกับปูเมเกเนี่ยแชร์ไลฟ์สดใครเซจดิสโซเลอร์ก็เห็นหมดเลยจะชมหมดเลยปุ๊บปักก็หลือปักก็ย้อนหนักเลยในอุลกอจเตเนสัวเมื่อและประกันสังคมในอุระเนาะอุระนอนดิเนียโคเนี่ยแกแต่เชื่อตอนแรกเลยนึกก่อนดิสโซเลอร์นึกเกิดเธอถอนเนปกาเลยก็แฮกว่าแชร์นัดโหลนะเจแต่ลัดนี่เนี่ยเชิดโหลเชิดเจเนี่ยพาดโดยาเขาคอยแล้วเนี่ยก็เนบาเกนตลอดเนี่ยคันเนเอาเรื่องนี้ก็จะกระทืบทอนเนคนหนาแต่การเลอร์อักเลกิตาเซตเซเนาะเนื้อทอนเนื้อทอนไม่บาดแล้วอักเลกิตาเซบาดทุกคนทุกสอบาดทุกบาดเนี่ยต่อเจเล่นเชิดแต่ละมุนละหมันอ่ะโจอับเลือบโผล่ตัวบ่าเนาะเนื้อเชิดเนื้อทืบทอนเนี่ยการเลอร์ไม่บาดเนี่ยตอนแรกมาดาเซกว่าแชร์ดามาดาเลอร์นึกก่อนซุปกระตือเดี๋ยวก็เก็บดูเรื่องนึกก่อนสำเพ็งนอร์เกย์เนาะชุลมีชุลศาออนไลน์ปูเน่จัดถอนเลือกวันที่1มิถุนายนและตีเลือกวันที่15กรกฎาคมเนาะเตเวดาเลือกผ่านช่องทางเตเวดาชุลมีชุลศาเซเลอร์เวิร์ลเว็บดอทเอสเอสโอดอทจีโอดอททีเอชเมเวดาเลือกประกันสังคมเว็บไซต์นี่เหรอเนาะเมเทเมบาเลือกแอปพลิเคชันดิสโซเลอร์ก็ได้SSO plus CJ เนาะแต่เชื่อก็ต่อคิชิลุนาเรียต่อปูชุลมีชุลศาชุลมีชุลศาวิต้าเดอคอลเลอร์มือนี้มือซอมเมตุเลอร์มือนี้มือซอมการเลือกตั้งเดอแลเลือกตั้งสกอเนาะก็บ่ามาเลือกออนไลน์ก็แต่คะแนนเมกมาไว้ดาตลอดตัดเลอร์แต่ปูเกต่อเกข้อกันหนักกีดอตักก็จบสวมเป็นยาป่าเนาะอีกคาเดอแฮบอบบ่าคือดับเบิลเวนเนาะโหลดเจแล้วเนี่ยเชื่อเนี่ยปากุปัญญาเริ่มเมื่อประกันสังคมแค่นี้โอ้กันเรื่องแรกคือแขวนเนาะเจเลอร์อุลเลประกันสังคมอาชีพปูแค่นี้อาเตเวดารันดอลเลอร์ 2.8 ล้านล้านบาท 2.8 ล้านล้านบาทในภาคยอดอ่ะภาษาเตลิจะเละแต่คันนี้ล้านล้านเนี่ยเนาะรัฐล่ะเจคันนี้เนื้อกว่าเชมเซเนื้อเกรกับเมเซเนี่ยก็เก็บดูเก็บโคเดอร์เลอร์นึกออกพัดดูเนี่ยบัญชานึกกว่าเชมเดเซียโตรบาใช่ไหมในคันนี้เนาะดิเนียโคเนียเกแต่หลุดดุเลอร์เ
พาเลอร์สัวเมื่อประกันสังคมเศรษฐภาณิชย์ก่อกะเฮบอบากือ W ดีอีเนาะเดชื่อมลาจนาเล่นก็เหตุตลอดดูก็กาล่ะแต่แค่เล็กแค่เชเศรษฐภาณิชย์แก่ดับเวอแก่บลูแก่ผลเล่นก็จ๋าก่อเนาะเฮบอบากือนาดีตาสวีมุขอดับเวคือดูกันนาเลอสระโยหาตาสวีหลอนลีเนาะสระโยหาเดจะเกิดคือกว่าดอกกว่าทันทีมาจากเพื่อกว่าแต่เชื่อต่อดูแลผ้าเทรนยาดาโอเกตาบาเลอร์แต่ชีทีนาทีเพื่อก็บ้านล็อปผ้าเราซาเดดอปูเวดอเนาะสระโยหาแต่เล็กเล็กปะล็อดินาโคเนตัดหันยาอีจะเกิดแต่ตาเปย์หรอมอนโกชวดเทรนเบมือซับพีก็กะกันหนาดอกกว่าสระโยหาอัตสวิสุเมตลดนี้สุเมตลนีตะเพลดอลเลอร์นิสีญาซาโบเนาะก็ควรในดอแต่เชิญต่อไม่อบเหล็กเขาก็เพื่อเกิดแรงกันหนาสกอร์เลือดหรือเลือดทาตาตือตาเชิญต่อเลือดเฮเกตุกอลซันเลือดกอดเนาะเลือดกอควินารีตือเลือดอันนารีตะชีเดียร์ดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแต่หันยาอีเกมีมอดามือมือกอกะตาบลื้อเนาะ

Talk.

0: และอาชญากรรมข้ามชาติ1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลปี2540หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
3: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้

0: แต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องด้วยนางสาวยุทราพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งบอกก็ได้เยอะนะลูก
1: ขณะที่นางสิติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
3: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
1: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
4: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

0: ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
0: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่า กฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดE-GAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
4: นางคงสวานีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยา

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์นะฮะทุกวันก็ต้องเป็นจันทร์หนึ่งอาทิตย์นะครับ19:30 นถึง20:00 นนะฮะในวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงษ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือในแนวของนิทานนะเป็นนิทานจากต่างแดนนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะไปฟังกันนะครับในช่วงต้นของรายการก็บอกท่านฟังนิดเดียวครับว่าเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพนะซึ่งท่านฟังถามมาเกือบทุกครั้งเลยนะผมก็ต้องย้ำกันนะครับว่ายังมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพนอกเหนือจากซีรีส์พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับซีรีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะจบในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่ก็จะติดตามมาในช่วงน่าจะเป็นปลายเดือนแหละนะน่าจะเป็นปลายเดือนมิถุนายนนะครับแต่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันนะครับรับรองว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบแน่ๆเพราะว่าทีมงานเขาคัดมาจากเรื่องที่โหวตนะได้ลำดับต้นๆ นะครับแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้อย่างที่เรียนเอาไว้ว่ายาวสักนิดหนึ่งนะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานแปลเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดยนาตาลีเบเนตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวนะฮะที่เรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าของแดเนียลผู้โชคร้ายไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเล่าของแดเนียลผู้โชคร้ายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาถูกเรียกขานว่าแดนผู้โชคร้ายไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะทำงานรับใช้ใครก็ไม่มีอะไรออกมาดีเลยสักอย่างผลที่ออกมาจากการกระทำของเขาประหนึ่งน้ำที่สาดกระเซ็นเขาไม่มีอะไรดีเลยกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสรับใช้เจ้านายคนใหม่ข้าจะรับใช้ท่านตลอดทั้งปีเขาพูดแลกด้วยที่ดินสำหรับหว่านข้าวสาลีผืนเล็กๆเจ้านายของเขาตกลงและเขาเริ่มทำงานรับใช้เจ้านายคนใหม่นับแต่นั้นมาขณะเดียวกันเขาเองก็เริ่มลงมือหว่านข้าวสาลีบนที่นาใหม่ของเขาข้าวสาลีที่เขาหว่านเติบใหญ่อย่างรวดเร็วในขณะที่ข้าวสาลีของเจ้านายก็สุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวครั้นเมื่อข้าวสาลีของเจ้านายเขาเริ่มโน้มเอียงลงขณะเดียวกันข้าวสาลีของเขากลับสุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันข้าจะมาเก็บเกี่ยวมันพรุ่งนี้เขาคิดในค่ำคืนหนึ่งเกิดมีพายุเข้าลูกเห็บมากมายกระหน่ำลงมาจากฟ้าและทำลายทุ่งข้าวสาลีของเขาจนหมดแดเนียลตกอยู่ในอาการโศกเศร้าข้าคงต้องหาเจ้านายใหม่เขาร่ำไห้บางทีพระเจ้าพระองค์อาจจะประทานพรและความรุ่งเรืองให้กับข้าคิดเช่นนั้นเขาจึงไปตามหาเจ้านายคนใหม่ข้าจะทำงานให้ท่านเป็นเวลา3 ปีเขาพูดหากท่านมอบลูกม้าตัวหนึ่งให้กับข้าเช่นนั้นจึงเป็นไปตามตกลงเขาเริ่มทำงานรับใช้เจ้านายคนใหม่กระทั่งปลายปีมาถึงเขาได้นำม้าป่าไปฝึกจนเก่งกาจพร้อมได้สร้างรถม้าขึ้นมา1 คันโอ้โอ้เขาคิดข้าควรนำอะไรสักอย่างติดตัวข้าไปด้วยในค่ำคืนนั้นเองที่ฝูงหมาป่าย่องเข้ามาในพื้นที่และขย่ำหมาป่าที่เขาเลี้ยงดูมาแดเนียลตกอยู่ในความโศกเศร้าอีกครั้งข้าคงต้องหาเจ้านายใหม่อีกแล้วเขาพูดบางทีครั้งหน้าอาจจะโชคดีก็ได้เช่นนั้นเขาจึงไปหาเจ้านายคนที่3และบนสุสานของเจ้านายเขาพบว่ามีหินก้อนใหญ่ทับอยู่เขาไม่รู้ว่าหินก้อนนี้กลิ้งมาจากไหนมันหนักจนไม่อาจมีใครขยับได้แม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามข้าจะรับใช้ท่านเป็นเวลา3 ปีเขาพูดเพื่อหินก้อนนั้นเจ้านายใหม่ของเขาตกลงและแดเนียลก็เริ่มทำงานรับใช้นับแต่นั้น ความเปลี่ยนแปลงบนก้อนหินนั้นเห็นได้ชัดมีดอกไม้งามขึ้นปกคลุมก้อนหินด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีแดงอีกด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีเงินและอีกด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีทองโอ้โอ้แดเนียลคิดหินก้อนนั้นในไม่ช้ามันจะมีมูลค่าไม่นานมันจะเป็นของข้าไม่อาจมีใครมาเคลื่อนย้ายมันได้เช้าวันต่อมาเกิดพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปจนก้อนหินพังทลายลงและได้กลายเป็นเม็ดฝุ่นแดเนียลกลับมาโศกเศร้าอีกครั้งและคร่ำครวญถึงพระเจ้าว่าท่านไม่ช่วยเหลือเขาเลยตลอดหลายปีที่เขาทำงานรับใช้เจ้านายผู้คนมากมายต่างพูดว่าฟังนะเจ้านั้นช่างโหดร้ายทำไมเจ้าถึงไม่ไปหาพระเจ้าซาเล่าเขาคือบิดาของพวกเราทั้งปวงและเชื่อว่าเขาจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแดเนียลรับฟังและออกไปหาพระเจ้าซาอย่างที่วังหลวงวันหนึ่งพระเจ้าซาพูดกับเขาว่าข้าทราบมาว่าชีวิตเจ้าช่างโชคร้ายยิ่งนักเจ้าจะทำอะไรก็คงไม่ดีไปกว่าเก่าข้าจึงจะให้รางวัลแก่เจ้ากับสิ่งที่เจ้าได้ทำเสมอมาพูดแล้วพระเจ้าซาก็ได้นำถังมาทั้งหมด3ใบใบแรกใส่ทองจนเต็มใบที่2ใส่ถ่านหินจนเต็มและใบที่3ใส่ทรายจนเต็มจากนั้นจึงหันไปพูดกับแดเนียลว่าเอาละมาเสี่ยงทายกันหากเจ้าเสี่ยงทายและทอยได้ถังทองคำเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าซาหากเจ้าทอยได้ถังที่เป็นถ่านหินเจ้าจะได้เป็นช่างตีเหล็กหากเจ้าทอยได้ถังทรายเจ้าคงเป็นผู้ที่โชคร้ายจริงๆและเจ้าต้องออกไปจากที่แห่งนี้เสียแต่อย่าได้กลัวไปข้าจะให้ม้าและชุดเกราะเพื่อให้เจ้าได้ใช้มันเมื่อพูดจบแดเนียลถูกพาตัวไปยังที่ที่ถังทั้งสามตั้งอยู่เขาเดินวนๆอยู่ที่ถังทั้งสามที่มีฝาปิดและเริ่มเลือกถังนี้มีทองคำแดเนียลพูดอย่างมั่นใจแล้วพวกข้าราชบริพารของพระเจ้าซาจึงทุบถังที่แดเนียลเลือกปรากฏว่าถังที่เขาเลือกคือทรายเช่นนั้นพระเจ้าซาพูดเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนโชคร้ายจริงๆไปเสียจงออกไปจากอาณาจักรของข้าเสียข้าไม่ต้องการเจ้าอีกต่อไปแล้วพระเจ้าซามอบของและเสื้อเกราะให้กับเขาพร้อมด้วยเครื่องแต่งกายแบบทหารโบราณก่อนจะส่งตัวเขาออกไปแดเนียลออกเดินทางตลอดทั้งวันวันแรกผ่านพ้นไปเข้าสู่วันที่สองที่เขาต้องออกเดินทางระหว่างทางเขาไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่ม้าและตัวเขาเท่านั้นวันที่สามผ่านไประหว่างทางเขาพบกับกองหญ้าแห้งนั่นคงเป็นอาหารให้กับม้าของข้าได้เขาคิดแต่ไม่ใช่สำหรับตัวข้าเขาจึงพักการเดินทางณที่ตรงนั้นพอมาถึงกองหญ้าแห้งก็มีประกายเกิดไฟลุกไหม้ในทันทีเขาร่ำไห้แต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงร่ำไห้เช่นเดียวกันช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้ากำลังถูกเผาข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรเขาร่ำไห้ตัวข้าไม่อาจเข้าไปใกล้ๆเจ้าได้โอ้ถ้าเช่นนั้นจงส่งอาวุธของเจ้ามาให้ข้าเสียงที่ร่ำไห้พูดออกมาจากนั้นข้าจะเจาะรูแล้วเจ้าก็ดึงตัวข้าออกไปเช่นนั้นเขาจึงส่งอาวุธให้กับเสียงที่ร่ำไห้อยู่ในกองไฟและพบว่าผู้ที่ออกมาจากกองไฟนั้นคือนาคาซึ่งเธอบอกกับเขาว่าเมื่อนำข้าออกมาได้แล้วรบกวนพาข้ากลับไปยังบ้านของท่านด้วยข้าจะพาเจ้าไปได้อย่างไรกันเล่าเขาถามนำข้าขึ้นไปบนหลังม้าของเจ้าอย่างไรเล่าว่าแล้วเขาจึงพาเธอขึ้นบนหลังม้าและพานาคาไปด้วยพวกเขาออกเดินทางกระทั่งมาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งแลดูวิจิตรงดงามนาคาเมื่อมาถึงก็ค่อยๆเลื้อยลงจากหลังม้าและบอกเขาว่ารอตรงนี้แล้วข้าจะมาหาเจ้าอีกไม่นาน ว่าแล้วนาคาก็เลื้อยเข้าใต้ประตูไปแดเนียลรอแล้วรอเล่ากระทั่งเขาต้องหลั่งน้ำตาเพราะความเหนื่อยกับการที่ต้องรอแต่ท้ายที่สุดเธอออกมาพร้อมปรากฏในรูปกายของสาวสวยในอาภรณ์ผืนงามและเปิดประตูบ้านให้กับเขาพาม้าของเจ้าเข้ามาเธอพูดให้มันได้พักผ่อนและกินอาหารพวกเขาทั้งสองมุ่งไปยังสนามหญ้าหน้าบ้านที่ตรงนั้นมีบ่อน้ำสองแห่งเมื่อมาถึงหญิงสาวตักน้ำจากบ่อใส่แก้วแล้วจึงโรยข้าวโอ๊ตหนึ่งกำมือลงไปแล้วพูดว่าเร็วเข้าพาม้าของเจ้าเข้ามาที่นี่อะไรนะเขาคิดเราไม่ได้กินอะไรมา3วันแล้วบัดนี้เธอจะมอบอาหารให้เราด้วยข้าวโอ๊ตเพียงหนึ่งกำมือกระนั้นหรือจากนั้นพวกเขาจึงไปยังห้องรับแขกเธอยื่นแก้วน้ำให้กับเขาพร้อมทั้งขนมปังข้าวโอ๊ตก้อนเล็กๆทั้งหมดนี่สำหรับชายผู้หิวโหยเช่นข้าหรือเขาคิดเมื่อเขามองผ่านกระจกออกไปก็พบว่าสนามหญ้าหน้าบ้านเต็มไปด้วยข้าวโอ๊ตและน้ำม้าของเขาก็กำลังกินมันอย่างอิ่มหนำสำราญเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจึงกินขนมปังและดื่มน้ำเข้าไปไม่ชั่วอึดใจก็พบว่าความหิวโหยที่มีนั้นหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้นหญิงสาวพูดเจ้าจะกินอีกไหมพอแค่นี้เขาตอบเช่นนั้นจงนอนพักผ่อนสักหน่อยเธอพูดกระทั่งเช้าวันถัดมาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาหญิงสาวได้พูดกับชายหนุ่มว่าเอาม้าชุดเกราะและชุดนักรบให้ข้าแล้วข้าจะให้ของของข้าเป็นการแลกเปลี่ยนหญิงสาวมอบของแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธให้กับเขานี่คือดาบวิเศษและเสื้อแห่งพลังเมื่อท่านแกว่งดาบเพียงหนึ่งครั้งมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านจะล้มตัวลงส่วนเสื้อนี้เมื่อท่านสวมใส่มันจะไม่มีใครสามารถล้มท่านได้ท่านจงออกเดินทางจนไปถึงโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งและรับรู้ข่าวสารจากชาวบ้านว่าพระเจ้าซากำลังมองหานักรบฝีมือดีเช่นนั้นท่านจงเสนอตัวเองเป็นนักรบและท่านอาจได้แต่งงานกับบุตรีของพระเจ้าซาจงอย่าบอกความจริงแก่เธอเป็นเวลา7ปีแล้วพวกเขาทั้งสองจึงร่ำลากันแดเนียลเดินทางออกจากบ้านนาคาเดินทางมาไกลจนมาถึงโรงเตี๊ยมคนที่อยู่ในโรงเตี๊ยมถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเมื่อทราบว่าเขามาจากดินแดนประหลาดพวกเขาพูดกับแดเนียลว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในโจมอาณาจักรพระเจ้าซาของพวกเราและพรากบุตรีของเขาไปทำให้พระเจ้าซาเวลานี้เสียพระทัยเป็นอย่างมากและอาจตรอมใจตายได้พาข้าไปหาพระเจ้าซาของเจ้าสิแดเนียลพูดเช่นนั้นพวกเขาจึงพาแดเนียลไปหาพระเจ้าซาเมื่อได้เข้าพบกับพระเจ้าซาแดเนียลพูดกับพระเจ้าซาว่าข้าจะยึดครองดินแดนผืนนี้คืนมาให้กับท่านสิ่งที่ข้าต้องการคือนักรบร่วมทางกับข้า3คนแต่ต้องเป็นคนที่ข้าเลือกเท่านั้นเมื่อพูดเสร็จเขาก็ออกตามหานักรบด้วยตัวเขาเองจนไปพบนักรบทั้งสองในที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลแดเนียลบอกให้พวกเขาพักผ่อนไปก่อนส่วนเขาจะเฝ้าระวังให้ในขณะที่พวกเขาพักผ่อนอยู่นั้นเหล่านักรบฝ่ายศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นเหล่าทหารที่แดเนียลนำมาด้วยบอกให้แดเนียลหันหลังเสียมิเช่นนั้นคงถูกเข็นฆ่าเป็นแน่เหล่าศัตรูเริ่มทำศึกด้วยการยิงปืนและนำปืนใหญ่มาใช้นักรบทั้งสองของแดเนียลถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่จนทับถมร่างของพวกเขาทั้งสองแดเนียลจึงปัดแกว่งดาบวิเศษเล่มนั้นทำให้เขาได้กำราบเหล่านักรบฝ่ายตรงข้ามไปมากมายกระทั่งเขากำราบจนหมดและชนะศึกกลับมาพร้อมนำแผ่นดินนี้กลับคืนมาได้แดเนียลกลับไปและได้แต่งงานกับบุตรีของพระเจ้าซาและอยู่ด้วยกันเรื่อยมาอย่างมีความสุขหากแต่วันหนึ่งที่ซาริฟนาสงสัยในตัวของแดเนียลและมีที่ปรึกษาจากแดนประหลาด ข้ามาถามเธอเขาคือใครกันหรือเป็นใครมาจากไหนไปหาคำตอบมาให้ได้ว่าพลังของเขาคืออะไรเขาได้พลังนั้นมาจากไหนเพื่อที่เราจะได้ทำลายเขาและพาเจ้ากลับไปแล้วเธอจึงมาถามแดเนียลและเขาตอบกลับมาว่าดูนี่พละกำลังและพลังของข้ามาจากถุงมือที่ข้าสวมใส่เช่นนั้นเธอจึงรอให้เขานอนหลับและหยิบถุงมือคู่นั้นไปให้กับคนที่อยู่ทางดินแดนประหลาดเช้าวันต่อมาเขาออกไปล่าสัตว์ที่ปรึกษาจากแดนประหลาดจอมชั่วร้ายก็ออกมาจากพุ่มไม้และยิงลูกดอกมากมายใส่เขาและเริ่มใช้ถุงมือนั้นโจมตีเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์แดเนียลแกว่งดาบเพียงหนึ่งครั้งเหล่าคนจอมชั่วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแดเนียลจึงจับคนเหล่านี้ไปขังคุกใต้ดินในเวลาต่อมาแต่ภรรยาของเขายั่วยวนอีกครั้งและพูดว่ามาเถิดจงบอกข้ามาว่าพละกำลังที่เจ้าได้นั้นมาจากไหนพลังของข้ากระนั้นหรือที่รักของข้าเขาพูดมาจากรองเท้าที่ข้าสวมใส่ต่างหากเช่นนั้นเขาจึงถอดรองเท้าออกขณะหลับนอนภรรยาเมื่อเห็นว่าสามีนอนหลับจึงได้นำรองเท้าคู่นั้นไปให้กับทางฝ่ายศัตรูเป็นอีกครั้งที่ศัตรูโจมตีเขาและอีกเช่นเคยที่แดเนียลแกว่งดาบและศัตรูก็ล้มลงก่อนจะจับพวกมันทั้งหมดไปขังยังคุกใต้ดินเป็นครั้งที่สามแล้วที่ภรรยาของเขายั่วยวนเขาและถามว่าบอกข้ามาเถิดที่รักเธออ้อนท่านได้พลังวิเศษนั่นมาจากไหนชายหนุ่มเหน็ดเหนื่อยที่ต้องตอบคำถามของเธอเขาจึงบอกว่าพลังของข้ามาจากดาบเล่มนั้นในเสื้อของข้าตราบใดที่ข้ามีมันอยู่ก็ไม่อาจมีใครล้มข้าได้เช่นนั้นเธอจึงกล่อมให้สามีว่าท่านควรไปอาบน้ำนะที่รักล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดพ่อของข้าทำแบบนั้นเสมอเขาฟังเธอชายหนุ่มถอดทุกอย่างออกเมื่อสบโอกาสหญิงสาวจึงขโมยเสื้อและดาบของเขาไปให้กับศัตรูขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นศัตรูก็มุ่งเข้ามาและโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงก่อนจะจับแดเนียลใส่ถุงและนำไปใส่หลังม้าและให้ม้าวิ่งไปไกลแสนไกลม้าวิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนไกลออกไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงยังที่ที่เขาเคยมานั่นคือบ้านของนาคาสาวเมื่อเธอเห็นเขาเธอพูดอะไรกันแดเนียลผู้โชคร้ายเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับท่านอีกแล้วเธอนำแดเนียลออกมาจากถุงกระสอบและรักษาเขาก่อนจะนำเขาไปอาบน้ำและดูแลเขาด้วยน้ำวิเศษที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเขาหายดีข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าบอกความจริงอะไรแก่ภรรยาเจ้าเป็นเวลา7ปีเธอพูดแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อฟังข้าเลยเช้าวันต่อมาเธอมอบโซ่ตรวนให้กับเขาและบอกเขาว่าเอาละจงกลับไปยังโรงเตี๊ยมที่เจ้าเคยไปในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วให้เจ้าของโรงเตี๊ยมฟาดเจ้าด้วยโซ่ตรวนนี้จากนั้นให้กลับไปหาภรรยาของเจ้าแต่อย่าบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแดเนียลเดินทางไปยังโรงเตี๊ยมเดิมที่เขาเคยไปและพักที่นั่นหนึ่งคืนจากนั้นจึงตัดสินใจบอกเจ้าของโรงเตี๊ยมว่าเมื่อข้าเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำขอท่านจงฟาดมาที่ตัวข้าด้วยโซ่ตรวนเส้นนี้ฟาดแรงที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้จากนั้นเจ้าของโรงเตี๊ยมจึงรอให้เขาจุ่มหัวลงไปในน้ำและเริ่มฟาดเขาด้วยโซ่ตรวนเส้นนี้จากนั้นแดเนียลจึงกลายร่างเป็นม้าที่สง่างามเจ้าของโรงเตี๊ยมรู้สึกอัศจรรย์ข้าทำให้แขกของข้ากลายเป็นม้าไปแล้วเขาคิดและได้พาม้างามตัวนี้ไปยังตลาดและเสนอขายกระทั่งพระเจ้าซามาเห็นเข้าเจ้าให้ราคาเท่าไหร่พระเจ้าซาถามข้าขอราคา 5,000 รูเบิลแล้วพระเจ้าซาจึงนับเงินและพาม้างามตัวนี้ไปเมื่อมาถึงยังวังหลวงพระเจ้าซาชื่นชมในความงามในม้าตัวใหม่ของเขา และบอกบุตรีของเขาว่ามาสิลูกสาวของข้าข้าได้ม้างามมาตัวหนึ่งบุตรีของพระเจ้าซามาดูและบอกว่าม้าตัวนี้คือหายนะของข้าจงฆ่ามันเสียลูกสาวข้าข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าซาพูดท่านต้องฆ่ามันฆ่ามันเสียตอนนี้เลยซาลิฟนาพูดพวกเขาจึงไปหามีดมาและเริ่มรับมีดเมื่อสาวใช้คนหนึ่งในราชสำนักสงสารม้าตัวนั้นจึงร้องว่าโอ้ม้างามของข้าช่างสง่างามยิ่งนักเหตุใดเขาจึงฆ่าเจ้าลงม้าส่งเสียงร้องและเดินเข้าไปหาเธอท่านเอ๋ยจงนำหยดเลือดที่ได้จากตัวข้าไปฝังไว้ในสวนจากเลือดหยดนี้ก่อให้เกิดต้นเชอร์รี่ใบของต้นเชอร์รี่ใบแรกเป็นสีทองส่วนใบอื่นๆก็เป็นอีกสีและใบที่สามก็เป็นอีกสีทุกใบที่งอกออกจากกิ่งของต้นเชอร์รี่ต่างมีสีสันกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าซาเดินเข้าไปในสวนและเห็นว่าใบไม้ของต้นเชอร์รี่นั้นมีหลากสีและเขาก็ตกหลุมรักต้นเชอร์รี่ต้นนี้และพาบุตรีของเขามายนโฉมมันดูนี่เขาพูดช่างเป็นต้นเชอร์รี่ที่สง่างามและสวยที่สุดในสวนของเราใครบอกได้บ้างว่ามันมาได้อย่างไรเมื่อซาลิฟนาเห็นมันเธอร่ำให้และบอกว่าเชอร์รี่ต้นนั้นมันคือหายนะของข้าจงตัดมันทิ้งไปเสียลูกรักพระเจ้าซาพูดข้าจะตัดต้นไม้ที่สง่างามเช่นนี้ได้อย่างไรต้องตัดมันต้องถูกตัดซาลิฟนาพูดเช่นนั้นพระเจ้าซาจึงส่งคนงานมาพร้อมกับขวานและเริ่มตัดต้นเชอร์รี่หากแต่หญิงรับใช้ในวังก็วิ่งเข้ามาและพูดว่าโอ้ต้นเชอร์รี่ที่รักของข้าเขาฆ่าเจ้าในขณะที่เป็นม้าบัดนี้เขาจะตัดเจ้าในขณะที่เจ้าเป็นต้นเชอร์รี่กันนั้นหรือไม่เป็นไรหรอกต้นเชอร์รี่พูดขอเจ้านำเปลือกไม้จากตัวข้าไปโยนลงในน้ำให้ข้าทีเถิดจากนั้นพวกเขาจึงลงมือตัดต้นเชอร์รี่หญิงรับใช้นำเปลือกไม้ที่ได้จากต้นเชอร์รี่ไปโยนลงในน้ำเปลือกไม้นั้นได้กลายเป็นเป็ดตัวผู้ขนงามสง่าเป็นที่ต้องตาไม่นานพระเจ้าซาออกไปล่าสัตว์และเห็นเป็ดตัวนี้ว่ายน้ำอยู่มันว่ายอยู่ใกล้มากมากเสียจนเขาสามารถเอื้อมถึงพระเจ้าซาถอดฉลองพระองค์ออกและว่ายน้ำเข้าไปและพบว่าเป็ดตัวดังกล่าวว่ายน้ำไกลออกไปเรื่อยๆมันว่ายน้ำวนขึ้นมาบนฝั่งที่พระเจ้าซาถอดฉลองพระองค์ไว้จากนั้นเจ้าเป็ดตัวผู้จึงกลายร่างเป็นมนุษย์และนำฉลองพระองค์ของพระเจ้าซามาสวมใส่ชายผู้นั้นคือแดเนียลนั่นเองจากนั้นเขาจึงบอกพระเจ้าซาว่าว่ายมาทางนี้ว่ายมาทางนี้พระเจ้าซาว่ายน้ำขึ้นมาเมื่อขึ้นมาจากฝั่งแดเนียลได้ฆ่าเขาทิ้งและแต่งตั้งตนขึ้นเป็นพระเจ้าซาองค์ต่อไปเขาพูดกับข้าราชบริพารว่าหญิงรับใช้ในวังคนนั้นไปไหนแล้วได้ยินเช่นนั้นคนรับใช้จึงไปนำตัวเธอมาเมื่อมาถึงพระเจ้าซาองค์ใหม่พูดว่าเจ้าเขาบอกกับเธอเจ้าเปรียบดังแม่คนที่สองของข้าเช่นนั้นแล้วข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นภรรยาคนที่สองข้านับจากนี้ไปจากนั้นพวกเขาทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในขณะที่ภรรยาคนแรกของเขานั้นได้มีการออกคำสั่งพาเธอไปมัดเชือกติดกับม้าป่าและจับแยกร่างไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ
0: ่พักไปแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการ หนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2 นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์
ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา

0: รสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงนาม MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1 สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะ

0: ที่ยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
1: นางสุดฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
3: นางสาวอิสราลักษณ์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ โดยนายโมตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอร์เรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้Golf LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คัพโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโนอาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสกามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
8: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิตคาดนาครายงาน
7: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13-29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: ครื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560
1: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: มันสุนค่า
2: บอกว่า
1: เนาะจง
2: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออีลูอาสะและไกเปวิทปาตองาคือมีมาลูจาวิโยงาคือมีเวออีลูแลมีจอมอวิโอปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออีลูทะหะวิโอโคโลโยทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

vì ở bên nhà là huy gia tiga lê lê cha ta ư yo ya vì ở khổ lo là xe cha leo rai ca ở bồ đà gia ở khổ lo hạ yu là vì yo mẹ nó hư gác cá chê vì ở khổ đó cứ chê lẽ chỉ mày khó ya lo ya ở khổ đó cứ ở ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปุตตาเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลกอติชนาลิทาคาไกและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและพ่อนาริชาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obo da javiyo ya pehati potoka da javiyo ya chatiya okolo linga hu raika obo da ja ko vi okolo te poko ga mila leo chopa upa lo cheta vi o vi ni ara hu ya te phata ti ge okho ga ko ga da ke che vi thapa to oro pe te ga li li tha ta u yo ya vi okolo la se cha le raika obo da ja okolo ha yu la vi yo mam
1: le ya ni vi o ya le chite so okolo ga ya nyo sepeng anyi gapo viyo na li o ya nyo ha pu kai ve ka vaya lo me li ya nyi le ha pa su nga nyi ya nyo phun phe viyo le zo kho nyi hi nyi chu kho kho mai ka nyi hi nga ha kho cho kho kho mu kho yo
0: ha viyo viyo nyi ra hu ya kha pho che pho lo che ta ve kha ki phe che le တရားလေးလေးကကြားမဲ့တော့မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့လေဟောဟာလေဒေါ်စာချေော်လီနာဟာဝေအော်ဗျောညင်ရာဟုယတိဖာအိုတေဟာလေးလေးဗျောယာဟိနာရိခွဲတာလဲကောနာရိထခခဂိုင်တေဟာလေးလေးငါဟူရာဟုခောရိုက်ကောဘုဒ္ဓဇာ EMT ဟိအဟာစတိခကီရိုဟတ်စ် VTU Radio ဖောလာဟုခောတော့ကဲချေဗီယောပတလဲညဖောတေဖော Facebook Fan Page စဝထောချຽງໃໝ່ AM 1476ဖောကလိုက်โซติตอกไอเทวิโยคาพอซาพอจโกอุพอพอนาแลเนหือราหุชอเจทาติแกออกาปิดะไกเทวิโยแมและยาปึฮาวิโยยาโคโรทอกะยูเวลาตาเวมุมีพ่อเวซาตาออบูจอวิโยออลอติภาติเลกะญิมาซาตุลิขอติภากะยูเวลาตาวิโย
1: ยานิวิโยยาเลคาพอเชพอโลกะมุยิจอมาลอแมเล่เตกะติติละโกกะมุยีลามาจัตตุโยเจเฮกอญิเวตยะทาไทมุเหมียวนาติตอพ่อมุยีเตฮาเวียสฉะเปเซจอเวโลแมเล่เตฮาสฉะเปเซออโคโลเชตาวิออติเตผางาคือจังหวะจิ้มใหม่กะเตจังหวะเล่ลางพูลางปาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโรคและจังหวะเพชรบุรีพ่อเจเรียกคาเตละมุยีลาเฮจักเอตุเวเล่ลาให้ใจอยากให้ออติออติเจลาให้วิจิแม่เล่แม่ฮอซอเลจังหวะตะพ่อเจียวเกือกือติลาให้ใจกันตัวเวนะเล่ชะกางาคือแท้งเหมียวนาติต่อพ่อยัดยิ้วเย้าคอโลมุยเบหุตาวิมาล้อแต่ก็แลลิงาคือราหุยติพัทธะโทราเชวิโยกูแฮกูฟากาตัวโปนาลีลาจระฮาเวออเจติผัดแพตอลาวิตยาธาเบื้อเลกาลีภาคอีสานพ่อกะมุยจอมาล้อขอชะเปอร์เซเจถ้ามีกอก็เจอติต่อกะเลขอเชเปเซมุนีตอพ่อขอเชเปเซไทยมิงกอฮอติตอลาชื่ออาดามาเลเอาไทยพ่อขอเชเปเซตาเลสเชเปเซคาไกและกุฏิพ่อกะขอเชเปเซจิแมเลียจะกะเลียจี้จอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยะญิงาฮุมเมียวคอโลแพกไอเชเวซาตาออลติพาฟึกาลาตาเวเตเลลีมุยีชิแมคาทะคาไกจอเวเลเล่ก็โกเลยะนี้ฮับปะสงันตาและเตชนีขอฮับปะจูฮับปะวิออยากขะไกงาคือไทมีเกาะนะเตตอพ่อและเตพ่อมุยีก็ลุลาและเตกะเตตีมุยีกะลามาจาและลากะลาเฮจากิตุโยเจเล่ไทมุยอนะเตตอพ่อไทมีเกาะก็จือเตตอลีมุนีตอพ่อมุนีไกพ่อไทมีเกาะฮอเตตอพ่อขะไกรอเล่ไงๆก็กว่าจะได้ซื้อเตเลซอเตซื้อวิออยางาคือไทมีเกาะคอโลขะพ่อเชพ่อโลกะมุยีจอมากิเสรอแม่เลจกะวุสพ่อแพกไกตุเวกะเล่ชิบเบอร์วิออย่าลีจีจอปะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เวนะยุคือฉันแต่นี้ปื้จาวิทปะตอเลกามอวิโยเลขกจกะยูเวลาเลงะคือลาหุยาติภัทธะเฉยชลากลาวิโยแม่ก็จ้าเล่เล่ตีหลอกก่อนนักศึกษาเล่อวิโยเนี่ยลาหุยาติเผางะคือไทมีกอคโลเล่นเวทยาธาชเดซอคโลกาไลกาเลดอฮาจาเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลไม่กับบะโคโจก็เวลงทะเบียเวไคไกนาก็ก็เลดอฮาจาเวยอเลไลกากาเฮกอซาตาชเวอคโลเลกาฮุนเวตยาทาไลกาลอกคาเดมานากาเฮเวยอเตพาลอกก็แลบะโคโจซึก็ลงทะเบียวิเจก็ก็เลโปโทบาชีธนาคารผู้ซื้อเวลามั่วเลยธนาคารหรือไกเวนะเลยอ๋อเลยเมื่อธนาคารหรือไกเลยกาวิทยาธาชูโกโกเวล บักโคจอซึลงทะเบียนไว้มาพ่อแม่ก็ก็เปียกก็ติผักไว้อ๋อใหญ่ชูลิพวยปึลิธนาคารคือกาเลยก็ก็กุยวิกาคบีจอเวลอยากก็ชเวกาเลียซาตาคาเดมานาเจวิทปะตอลิมานาเจวิทปะตออ่ามานากาวิโยเลียมานากาวิโยไทมิงกอคอลูกาชดิคือวิออย่าเลเลนิเวตยาธาอาจุยารัฐบาลญี่ปุ่นเคติเปตาวิโลเลญี่ปุ่นเคติเปตาวิเฮกอชดิชวิออปิติมัวเจติกุลาสาเมเลคะเดนาเลออปิติมัวเจเมเลอสติมัวมากุเฮเลออปิติมัวเจไกซาเลเฮกอปิติมัวเลฮาปาซออนตาเลญิชเตนีขอฮาปาเลยจูฮาปาวิออยาเฉาะคอโลกาจายืนยันใช้สิทธิ์โควินะเลยกาก็ลงทะเบียนวิโยเลยเฮกอนี่ชื่อติงคาไกนะจะได้ฮาปาขอฮาปาจูฮาปาออกคอโลเลยเฮกออาจายืนยันตัวตนจะลงทะเบียนวิแม่อามากาเยวิเลยก็เลยบาปชาชดเต็กุเจติเยวิโยเลยเฮกอคากะคากะเลยกาจะลงทะเบียนวิเลยเลออปิติมูนะคากะคากะกาจะลงทะเบียนเวเลไคกะติตุเวเลโกแลเลไลกะกะนันขอคบิจอวิโยเลลงทะเบียนไกตุเวออคาลุแลเลงาคะเขพอตาวิโยออลอเตคาลิงะหือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอวินะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอเลอินเทอร์เน็ตเกียเวจอวิเตผาลอกแอปเป๋าตังดาวโหลดเวลาเลติดตั้งและเลเนี่ยคือแอปเป๋าตังออกคอโลลงทะเบียนแพวิโยเรบัตสวัสดิการแห่งรัฐเรจอโทรศัพท์มือถือจอเลอินเทอร์เน็ตเกกาเวติมัวก็เวแม่เรเปื้อเลกาโทรศัพท์มือถือจอเลอินเทอร์เน็ตเกกาเวติมเตมูลอโกเรแอปทางรัฐก็เวอคอลูกาลงทะเบียนกาวิโยเรแอปทางรัฐก็เวกาจอโทรศัพท์มือถือจอเลออินเทอร์เน็ตเกกาเวติพานะเรแค่เตละชเวแม่ไล่กาไล่กาลงปีเกาล่าเลไล่กาไล่กาวิอ๋อแม่บะอยู่แลลงทะเบียนปีเกาล่าก็คงมาแผ่แม่เลแอปเป๋าตังแอปทางรัชชออเซผ้ามาให้เรากดลงทะเบียนปีมากาแม่เลต่อป้ากงาเวแอปเป๋าตังออกคโลโนเวียจะลงทะเบียนก็คงเตล่ามากาเลแอปเป๋าตังและแอปทางรัชชอเตมากาอามาเตเลก็คงแอปเป๋าตังและแอปทางรัชชอเลเนี่ยคืออ๋อเซผ้าวิข้อมูลจักเกือวิทปะตอเตมากาเลแค่ก็โทรศัพท์มือถือจอเลยอินเทอร์เน็ตเกกาเวชเตผาลกว่าชื่อยอดตูกะแม่เรียกแค่ว่าแอปเป๋าตังมาก็แอปทางรัฐดาวน์โหลดเวลาและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกะเตคาโลลงทะเบียนเลยยืนยันตัวตนแพวิโยเลชอโทรศัพท์มือถือจอเวติมูนะเลแอปเป๋าตังและแอปทางรัฐดอกคอลลงทะเบียนแต่กูลาวิโยเรียกแค่ว่าโทรศัพท์มือถือมาจอเรียกสมาร์ทโฟนมาจอวิอินเทอร์เน็ตเกมากาเวติมูเตค่าเตธนาคารตู้ ATMเลขกรุงไทยเจติแม่บาประชาชนจักเกลและวัวธนาคารตู้ ATM กุศลนะเลยโอกาสที่ข้าโลจะยืนยาตัวตนแผ่วิแม่เลยบาATMจักเกลและบาATMจีบาประชาชนเลยต่อขอโทษแม่เลยชูไม่เซ็นเจอร์เฟือละเลยงักกันเลยนะเลยบาประชาชนเลยธนาคารตู้ ATM กรุงไทยออกคอโลจักเกือและเลี้ยวกับเตคาโลลงทะเบียนแล้วยืนยาใช้สิทธิ์แผ่วิแม่เรียกให้กว่าชอเตคานะเลยโทรศัพท์มือถือมาจอเวเปื่อเลยกะเตคาเลยย่านเนตผักเกียวนี่คืออยู่กาวิชอเตผักเกียวไกลแล้วจะลงทะเบียนแผ่วิเลยบัตรประชาชนอยู่แล้วนะเชื่อเวลากว่าเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เวเลยโทรศัพท์มือถือออกคอกับเตกาวเลยจะได้มาลอกโอ้หนูคือเว็บไซต์อวกูเกิลเลยกูเกิลขอรวยและเลขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แลทอคือเปียนี่เลทอคือเปียกเว็บไซต์เวียวคอติปอติหลุยเวเฮก็หลุยเวติยาท่าง่ะคือคักเวติเข้ากันนี่เวเลก็แลเลไล่กากะติปองอ่ะก็นาลาเวเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติเข้าหลุยโกนาเลชอเว็บไซต์กระทรวงกลางคาวิโยเลเฮก็ชเวน้อยเวติเข้าเลลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมก็เวนะจะได้เข้ารวยแม่เลยลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมก็เวเลยน้อยเวจะเข้ากันแล้วอยู่เลยแฉลเลยจะเข้านี่คือเปียเลยนี่คือเปียเวทยาท่าเลยชาวนาลิแม่จัววิจอเลยเริ่ม ลงทะเบียนก็เวทีเขาสีน้ำเงินเลวเตเข้าคือเปียกว่าแหล่เล่พิสูจน์ตัวตนตุเวเล่ดิจิทัล ID ก็เวเล่ไทย ID กับแผ่อไม่ลอกโอกาสเล่แอปพลิเคชันไทยดีชเวกาเย่แผ่อเจ้ชดเตเข้าเล่อยากข้ามาจอลอกโอเล่โนเวหมายเล่บัตรประจำตัวประชาชนติดแสะแมะกับท่อคือวิโยท่อคือปุขอนอเล่ย้อนลิเมตตาลาวิจอกาลาลิเล่อมาโกเลมกาลาลีแล้วกันนะแม่ตาลาวิวเวคัสนอกับบุกเวบุกเวติยาท่าก็รู้เอเวลโกลีออมแมนนำสกุลติผาละท็อกคือปีเวปอวิออนเหวฮะเลละท็อกคือปีเวเปื่อลโกบาประชาชนขอนอเป้าเวเลโอเวกับบุกคือปีเวอเตียลโกจ้าด่ากับเวเบอร์โทรศัพท์ละคือปีเวเลจะเขตโกไอลงทะเบียนว่าก็เรียกข้อมูลก่อตัวสอกนี่คือเปียก็เรียกตกโลกว่าก็นอเลยลูกกูตายกูรู้ตายนอเลยตาลาวิเลี้ยวขี้กาลาวิลโกโอขี้กาลาวิลโกแหล่เลี้ยนี่คือลงทะเบียนเก่าเวนะเลี้ยแค่ก็ว่าขี้กาลาวิทยาถ้าลงทะเบียนเก่าโกใครก็ติดตัวเฮเลี้ยก็ก็รัววิจัยที่แม่เลี้ยว่าขี้เก่าลโกน่าเลี้ยบาสวัสดิกาแห่งราอปิติมูเลี้ยรัววิจัยที่โยเลี้ยติชสุนีสหปัทลโกเลี้ยนอลงทะเบียนตาเวเลี้ยลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ตาเวชพามาพาเวติชสุนีสหปัทไทยเลี้ยเช่นกาวิจิแม่เลยผลการลงทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยก็เลยลิแม่กูรู้น้อยเวตาลากูรัววิจิติโยเลยติชสุนิท่าเลยนี่คือลงทะเบียนตาวิเชผ่าเวลากูนะเลยบาสวัสดิการแห่งรัฐออปิติหมู่นะผ่าเวลากูติชติตูมาโลเจแล้วก็ยืนยาตัวตนตูมาโลเจเช่นนี้เลยผ่าเวลากูเลยรัววิจิติโยเลยฮิฮาปาธาบาสวัสดิการแห่งรัฐออสกอตาเยเกตุเวียเลยเขาก็คาเดน่าแม่เลยออปิติหมู่เลยเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลลงทะเบียนปืนและเรียลงทะเบียนข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยก็แล้วกูรู้ก่อยน้อยเวตาลาก็รอเวนาเรียติชสุนีสหปัทธาเรียกามากาวิเชนิเวเรียผามาผาเวผาเวลาโกใครก็เตเลโกก็ติชติตุมาลูเลยพาเวลากูไล่กาโกเวยูยาตัวโตเตแม่แม่ผู้กามากาสักแกจีใครเตวีไล่เจเลยออปิติโมเลยนี่คือลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์เปล่าลากูยืนยาตัวโตตูมาโลเจเลยชอปิติโมแม่ใครหน้าแม่เลยคาเดฟุไปกาเปี่ยมที่คือมานากาลากูเลยมาเฮมาเฮกูไกลาเลยงาตู้คาเดกูเล่าไปแม่เลยออปิติโมก็เวเลยออปิติโมเลยลงทะเบียนแล้วหนูวิสิทธิ์นะเลยตรวจสอบเลยพาเวลาโกเลยติชติตุมาจติชติตุมาโลเจจะก็ยืนยาตัวตัวตุมาโลเจเลชเวอปิติโมแม่เล่นอลงทะเบียนเปื่อแหล่กามากาเวติชสุนิสหปัสสปุขนอลโกเลยกาเวผาเวติผาโลโกติชติตุมาโลเจเลชอปิติโมนะใครแต่ละเลอปิติโมลงทะเบียนแล้วเลลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์แล้วมาผาเวลาโกใครก็ตีเล่ก็ก็เล่มาผ่าเวลาโก้เล่เนี่ยคืออ๋อล้อก็ตีลุยแผ่วิเจเลอุทอนกาเวก็เวนะตีชสุนตาเลเซชตีนิสหาปาวิอยาเฉาะคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐบาโคโจอปิเตโมกาเวเล่จะได้ปอกก็ตรวจสอบวิอคโลมาผ่าเวนะกาโจกามากาเวเล่จะใครกับผู้เวชตีผาลโกตีชสุนตาเลเซชตีนิวิอยาคโลเล่งาคือกาจะอุทอนวิเจเฮียก็อุทอนวิเชาะค่ะแค่ได้แผ่เรียกก็แอปเป๋าตังเจแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐและเรียอาจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิธนาคารงากาเรียกรุงไทยออมสินทกสทอสธนาคารอิสรามเชวิโอโคโลโนฮือเรียลงทะเบียนแล้วตรวจสอบแล้วมาผ่าเวลากูเรียกาโจกับมาผ่าเวชเคปะฮากับผู้เวลากูนะเรียติชสันตาเลเซชตินิเวียยาเชวิโอโคโลยาเซทังอากูไกปุเวียคาคาสลีโนฮือกาจักโกอลอกาจักโกติเกวิเจเรียมาติเลมาพาเวเรียกาจอกับมากาเวลโกนาชูบาสวัสดิกาแห่งรัฐนี้หิงาหาขอชกขอออกโคโลออเรียกคาแต่เวออกโคโลแก่เวกะเรียมากาเวลโกเรียมากาเวลโก เลยโอเคโอเคเวน่าเลยโอเคติผักกับผู้เวลาคนน่าเลยเนี่ยคือก็จะยืนยันเวเลยเนี่ยคือออกรอก็จะตายเวน่าเลยมาติเลียก็กลัวเนี่ยคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลก็คือก็จะเวน่าชัวร์เลี้ยวข้าแต่เวข้าเปื่อยแก่เวกับมากาเวลาก็เลยก็จะอุทธรณ์เวแม่ออกยาติชสันตาเลยเสชตินิสหาปาเวออกยาชอคโลเจติจิแม่เลยเหกว่าออสเตโมเลยแต่พอแล้วออสก็เกยเลยอาเซียวเปียวล็อกก็ปูเลยแต่พอแล้วออสก็เกยเลยออสเตโมเลยใครก็ติดตัวเลยก็ก็เลยออสเตโมจะได้พอวิ่งยานี่คือตัวมากาลงทะเบียนเจอยากค่ะจะได้คือเลยกรมการปกครองพ่ออาจุยารัฐบาลเลยกรมการปกครองเตเลกาเลยพมจังหวัดก็วิ่งออโมทะเยเลลิงอ่ะคือมียาติผักเกี่ยวสามรัวเลยวอลาตุโยเจเลชเวแม่ใครติดตูแลคนแรกกะนาลาเวเลต่อป้าโกคะขอมาแช่โกติกาตันจังหวะพ่อแช่โกใครติดตูแลชูจาโกลาโกมาแช่โกมาเราก็เลยไล่กะทกัดโดฮาเวเลชเวอลกะโอคนอลกวออาจุยารัฐบาลโกคอลาติโยเฮลิยาคะกะชเวอลอตโกซาตาพ่อคะจ่วยตะเราวิโยเลเฮกวอลอนาวิเจติโยเฮกวออธิบดีกรมการปกครองพ่อกะชริคือเตอาเพลเลเลเตอาเพลเลงาหึมมียาสวัสดิการแห่งรัฐเลกาจกมากาลิจิอาเวติมัวติปอกอกาวอตูโคเวนาเลอาลาคิติลากาคิโจเฮจิเมเลบาสวัสดิการแห่งรัฐบาโคโจกาจกมากาเวติภานาลิจิอาเวติภาติปอกอกาวอตูโยเจกาโกวิออยาชอโคโลเนหุมมียาเมกุตุมาลูจิแมมีพอกาติปาติภายูฮือเลอาคะเซเลผู้ใหญ่บ้านกำนันเลอาพือชอเยเลโกลาตูโยเจเลคือก็จะได้ปอไล่หมูปอดาแล้วอากาชาตุโยเจเรียกกันจะกาออสเตมุติสเตตุมาลูลอแม่เร่มีพ่อกัตเตป่าอยู่คือจะวอลาตุโยเจเรียกกว่ายืดจะเวคะแซเรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่ชดิผาเกียวจ้าดาติจ้าดาเลอตีลาตุโยแม่เรียกกงาฮือราหุยะคาคอลคอลกคะแซเป้าวิติผาทกะคาเดนาแม่เรียกชอออสเตมุเรียกออสเตมุเลเรียกชัวแม่วอเลโนวิออแม่โจลกุน่าเรียกชัวเกเลนะ
0: และอย่าเพื่อฮะติปอทอกะศิลากาลาตุวิออรสัตตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาเลกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจะแม่ติกาลิเลซแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
6: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเก็บมังกร EP 3ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างดาวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
7: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24 นาฬิกาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out และระบบพวกกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเหล่านั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาว

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขงเปียวเนไทยมิขงกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเน่นึมาเหนื่อยสาวเน่วัวโจโจ้เกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเหนื่อยเกินเน่ยอเยอบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู
1: สปสชโยฮานาลูวาดูยอมือจะซาดูลันยาอนักโกลุคุมยาอุตาจะซาดูเจียงลองในยานิอุ้มล้วแม่บาประชาชนยาอือโกเชโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบเบาแม่ข้อตีบัตยาวสิจอนแม่ยอนอนาเดนยาจนยังอาลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลเบาหวานเชลมะเลอาเชียงแมมโมแกรมฮอลอัตสาวแน่ชอเชลหนึ่งเงนักโกกะโกชกงบิวโยฮาอัจฉงมาเลชเชนยานีชกงบิวโลกเอสนากงมาทุจิฮวยฮอทุจิรามิชาอัจเวยายังและทุเมอสิญญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากงนาลูเดนากาติสุมนิสุมโยกะนาลูกะดูเมเด
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณากะเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเออบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนดีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักกันเออดูพ่ออีสันในกามาลาวเน่กามังขากาไก่กูยาเอ๋ยยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ่อนานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
4: ma ze ge nya wo she shai mi
5: obo da ja
6: obo chopper
5: ma sung kha
6: kok kwa
5: nyo song
6: to du thama
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

lo ya nyu ga pa cha ji hum jum ji adinya ne ga ji lo ni ga yo kha lo ya nyu thai pho na ko ni la so la ji lo ya nya ya ni ko ni na byo du lo ya nyu ga ne ta na nga ne cha ga ji le lem tha ga le pha da ne ma ya nyu ga pa a be be na lo ya nyu ga pa le hum tha hum na ko ni adi ma ba thon le ku me lo ya nyu ba thon le ku na ko ni ba pa ka suka phap hen cha le nga ya nya chimyo yo mo mo le na ko ni na ga na ko ni adi ma le yu nge lo ya nyo a ji ji pu la lo nya lo le ti de na ko ni ji ha pu la jo che ma pu la ko lo jo pha le na adi ma ju ju che pha i nya le nga ya nya ti mi ne ko lo a ji ko na nya me jo yo ha ne na ha mo ji lo ya nyo ka pa bu tha na ko ni lon thuk le yo ha ji na mo nya le na kham pu sa le na ko ni yo ha ji ji pu la yo ha na ha ne hu wa ji nge chola ne ani ko lo jeng ani lo ye nyu hu ko ni sai du le nga ye nya sai du le na ko ni so po so chola ye nyu ka pa ho hu adi ma ju ga le nge chola nya ni lo ye nyu na ga ne ko lo ya thu nga ye nya hum na sai du le nga u mo te nga ye nya na ga bo tho lo thi mi ne a ye nyi a le nge cho ji lo na le a ti na ga tho nya de lo yo ha a chu ko lo na ha nya re lo ye nyu yo ha ko lo ji hu ji ko lo na ha nya me la le yo ha na mo nga lo ye nyu hum na ko ni ti sum sum de myo la nga ya nya yo ha ji na ha mo nya le lu phe ba hu yo adi ma yo hong e ba ji ha jo che ma jo ne do phe ku lo gmo na ko ni ku lo tho ne ayo ma le ne nya nga ya nya na yo ma ji adi ma ju ju jang le sai du na go pa ayo ma na u pu li te le go thiang nge jo ya nya go a ji adi ma ku lo nge cho la nya me lo ya nyu he ko ni adi mane che mane jo ne ko lo le jo phale mo na lo yenyu ayani le ho ya the ko lo yo ha do phe ko ja mo na nge chonya na sai du an ga pa o se ne ga tho nya nga yenyu na ga jae thim le hum tha hum na ko ni adi ma sawadi ka he la le nga lo yenyu le ana ayo mane paka na lo ye nyu kon kon kao de le long thabia mai le em lo ye nyu hu we ayo mane e la na ko ni ko kao de na yu na ya yu ya le nga ya nya te mi ne an e ne ni che ti ko ni lo ye nyu ko si bala hu ni pha nga ya ko che wo lo ye nyu a ye ni ko ni ha ga pa o lo yi ya le ju we le le na yo mane e tha na umya ga janga ye nya ga pa eda ne ma be bem na hum na ko ne yo o me ye nya ye ni da ta jo ne jo na mu pu la mai kha mo na ro ye nyu hum na na ga pho ne ku lu jin nya nga ka e pa o ta ne nga ro ye nyu ha e pha ma ku lu na ga tu thu nya du na ko ni na ga a ye he yo ha e pha ma la ga thi mu de ja nga ro ye nyu na ayi achu pura ma janya na ko ni huwa ne bijan ne lo bijan ne na ga hum ne na ko ni yo ha ma ngo ko ni jan jan ne nya me ye nya le yo ha phe ya lo yo ha phe ya yo ha pha ma ne ku lo jan na she bu jan na she liu le yo ha mu pula mai mo na lo ye nyo to ni ba pula yu ne ya le nga yo ha ba cha cho de lo ko pa ho ho thu me hum na pa ta le ku nga ye nya na application than lai mwe na ga ne jenya me ya nya na hum ko ni e pha ma u se e hum lo jenya me hum ji ti ko lo du le me lo yo ha mhe pu la me kha mo nya tho ma e nya nya le ti po na me ani cho yo u yo u jo ko ni ya mo me ro ya nyu ho ko ni na ga ne yo o le jenya me ya nya na website le na ko ni na ga ne ko le nya me to ni ko pi to ja de na ko ni computer le an o jalo go le an ko ni khong kan ba sawadi ka hen la le bu thanga ye nya ko lo computer thunya na ga ne ko jan nya yo ha computer ma nge ko e thi ga ja na ko ni itu ne ya jagam ji itu ne lo na na ga na bu itu ne ja tha bu a me ya gu ya nyu na itu ne le yu mi lo yu he ma ja na ko ni ma jan ne nya lo na su computer le ja ke mji
ยอ่อนาก็ยอ่อแม่เนี่ยตัวนี้ตั้งแต่นาเธอนาคอมพิวเตอร์เลยมันยาบุโรตัวอยู่หาสิญญาหาจื้อกำดือคอมพิวเตอร์ยาของอะไรอิตุนี่มาต่อธนากรรมไว้มาเจอเนี่ยเด็กยืนยืนนักการุมาอ๋อสิกำจื้อนาอิตุนี่ยานาคนนี้ยอ่อแล้วพอส่งยาเฮจื้อยานาคนนี้โคจเนี่ยแม่นักการุอิตุลูดูเมกำจื้อนาอย่ามาเนบุธาทิมนาคนนี้ตัวเอทีเอ็มแล้วไงเนี่ยตัวเอทีเอ็มงั้นละกุนไทยแล้วบุธามรอยยันยูกุนไทยแล้วบุธามโลอีเนี่ยอาบาบุลายมันเนี่ยโทเลนะโทเลเชื่อมั้งไม่เลยบาบัวนะก็บุเลยเฮ้ยสิ่งนี้ดูเนี่ยกูอยากบินจังยัยเนี่ยนายมาสักแก่ใบหน้าเลยนะโนอาบาเมียหันที่ปวดท้อเลยเลยยาโยชาแล้วก็ป้ายมาเลยฮะเลยฮังเงยยมง่ายมาทำตอนนี้เลยนายูจังเลยนายูกูสักแก่เลยงาลอยยูทุ่มเนี่ยกูเกาหลีคนตู้อินเนี่ยคนจะเนี่ยเนี่ยน่าสุขภาพงั้นเนี่ยงั้นเจอเลยเจออยู่ฮะมาจ้างโทรเลยธนาคารมาเลยธนาคารคนนี้อยู่แม่เลยอยู่ฮะธนาคารตัวเพย์คนนี้จุญญางอะไรอย่างนี้ถึงเดินน้ำเมื่อจุญญาอะไรอย่างนี้เธอคนนี้ธนาคารตัวเพย์อินเนี่ยจุญญางอะไรอย่างนี้กูป้าธนาคารมันน่างานจริงอะไรเนี่ยไอ้เบบมันน่าคนนี้ธนาคารกรุงไทยแล้วงั้นนั่นยิ้มทิมนาคนนี้ธนาคารออมสินและไงอย่างเงี้ยนั่นชุ่มทิมนาคนนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและไงทกศแล้วคุณไม่รออย่างเงี้ยหรือกงอ่ะนั่นยิ้มทิมนาคนนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และไงอย่างเงี้ยหุ่มนาคนนี้ทอศและไงนั่นอาจจะใช้หุ่มนาคนนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเจียอย่างเงี้ยหรือคนนี้รออย่างเงี้ยธนาคารอินเนย์โยอ๋อแล้วธนาคารอีกอะไรอยู่ออกมาออกอย่างเงี้ยช่วยหาเลยยมยามีรอยอย่างเงี้ยตัวเจ้าหน้าที่ยมยานักคนนี้อันที่มาจีจึงอยู่ออกพะโลนักตัวคนนี้อีสันอยู่ฮะอีมาชมอย่างถูเลยนักคนนี้อยู่ฮะพะมาเจ้าหน้าที่บุรีเลยคุณวันนี้นะเที่ยแต่ไงอย่างเงี้ยเที่ยแต่ก็นักหาอยู่ฮะนักมาจังอะไรพะมาจานะหุ่นเนี่ยจึงยังไม่อย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยเนี่ยมีเช็ดตีก็เนี่ยกูสีบลาล้อยเงี้ยทุกมินเนี่ยมันเงี้ยนี่คุณรู้ยืนยันเลยยังไงแม่ยังเงี้ยอยู่อื่นล้อยอยู่อื่นคนจนเลยยังถ่ายล้อยเงี้ยน่าอยู่มาคุณรู้จังท่านเนี่ยเฮ้ยแล้วอันนั้นเช็ดสีเงี้ยน่ะสีสีบลาญี่ปุ่นไงยังกูเชื่อว่ามีสีละมาเจียยังเงี้ยคุณรู้ลงท่านล้อยเงี้ยเฮ้ยก่อนนี้อายุๆลงอะไรจังการเนี่ยมาเงี้ยน่าคุ้มใหม่แล้วเดี๋ยวน่าก่อนนี้เจ้าหน้าที่ละเนี่ยอยู่ฮะผู้ว่ากูผู้กูผู้คนนี้อำเภอพเนจรคุรุเฮดาลีเนื้อปโลนะปโลผู้ช่วยเนื้อผู้ช่วยเนื้อตัวเอออยู่มาเนื้อเฮดาตื่นจะนั่งไงอย่างนิวยศตื่นน่ารอเฮคนนี้สวัสดิการเฮล่าเออก็กงไงอย่างนิวอยู่มาเนื้อปากกาผ้าเนื้อลอยอย่างนิวยืนยันเลยคนเก่าคนนี้ยืนยันเลยมีงามอาชีพยาปากกาดาราแม่อย่างนิวเออลอยยันยูก็ป้าจะกาจิทิมเล่พะเลมทาหมนาคนนี้อันที่มาจึงกะดึงอันเนี่ยจึงกะของเงือเล่ลูกคือลูกพ่วงแล้วคงอายันยาที่มาลูกคือตัวยูฮาเล่ต่อเติมอีเมลลอยยันยูจังจุยเมลลอยชัวเล่ยูฮาอุ้มยอดทอนยาจีเล่อาชาพกุลจังอีเล่ยันยูจินุกุน่าพัดดูร่างอายันยากูใหม่ใหม่ล้อหน้าภาษียาดูยาเจยันยาอยู่หาคุรุจังในลอยยันยูอาเบเบงน่าเฮจิอยู่หาจังกังกัดเดินเลยเอ็ดด่าหลังอันยาเยียนยังกำจิโยสื่อเลยนี่น้องสุนห์เขาดูสิหุ่มนักคนนี้อาจีจังเอ็นักคนนี้ติดเดือนน่าอยู่หาจังนักคนนี้มาปอบไปจิโลติปวนาเธอไม่เนอายุมาถูกต้องแล้วปลอดภัยแล้วกูไม่พอเนี่ยกูรู้บิดาเล่นนี่ลอยอย่างนี้กูไม่พออยู่อยู่ยาจ้าแล้วนะคนนี้อาเบเบมนะลูกพ่วงถือลอยอย่างนี้อันที่มาลูกเคยจะกันแน่แล้วจีทอนยานี่เล็กต่อไม่รอเฮ้ยไอ้ลอยอย่างนี้อายุมามาตรฐานแล้วยังไงอย่างเงี้ยเฮ้ยอาเบเบมนะคนนี้ลูกพ่วงเฮ้ยต่อหน้าก็อาชาพอเลยอยู่หันนึงเนี่ยอาชาพอเลยเฮ้ยพออยากบิดาเจียอย่างเงี้ยน่าก็ป้าอยู่หายในต่อมจืออีสันนี่ย่ออีพายเลยก็เจียอย่างเงี้ยย่อยาย่อเฮือมาเกินนี่ล้อย่ออีอีเลยอีสันนี่คุณล้อยาดอแทะจีล้อน่าอยู่หาคุณล้อต่อจีอ่ะช่องเอ
อดีมางงเงาช่องเงามอลาพายมายาจังจีลอยยืมมือพายมอลาพายเลยตุลยาจังจีน่าอยู่ห่างงงเงาจีนึ่งเงาจีลอยยืมอยู่ห่างนึ่งยามานึ่งยาเลยมันมีมาเจ้าก็ตอมีมางงเงาพายเลยมายาเงาจีลอยอยู่ห่างลูกคือเลยบึ้งบึ้งเลยยังเงาเลยงงช่างเงาลูกพ่อเฮมาเย่มาช้านี่ก็รู้ตัวฐานะคนนี้อะไรอยู่แรงอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่มือพายอันที่มาคุณรู้ต่อฐานะงอกระตุ้ยอยู่เย่ๆแล้วคุณรู้อย่าจังตัวอะไรอย่างเงี้ยปอบพายแล้วอยู่อีๆแล้วอย่างเงี้ยอุปกรณ์กระตุ้ยก็ป้าต่อมเจียวตัวที่มาแข็งแรงจิโร่น่าอยู่ห่างงอแล้วไงแล้วนั่นเลยพายแล้วไงลอยอย่างเงี้ยแล้วลูกคือนั่นเลยคนนี้อันที่มานั่นเลยนะคนนี้มาเลมาใช้นี่ตัวบิดาเนี่ยพายลอยอย่างเงี้ยที่มาเล่มลมล้นไหนมาถูเรื่องไงที่มามาเล่ละพายยังมือพายก็รู้เนี่ยบิดต่อจีก็รู้ก็ไปต่อฐานะจีอุจิทพออุจิพอก็รู้งงไงจีแล้วก็ไปจีรบพ่วงเลยงานลอยอย่างเงี้ยข้าวมันจีเหอหูต่อทางงานเลยแสงสะท้อนเลยช่องบิมลีพายลอยอย่างเงี้ยนี่นี่ยพื้นพื้นเลยคุณบีมอลีพายลอยอย่างเงี้ยช่องบีมอลีพายคุณอยากจะเจออุจิพงศ์น่าลอยอย่างเงี้ยน่าถ้าไม่เนี่ยก็ป้าก็ที่จะเดินมีเงาอย่างเงี้ยบับบีบาลีลอยอุจิพงศ์เงี้ยแล้วก็เราคือก็ลูกพ่อจูงาเลยคุณบีพอบีฮอลอยอย่างเงี้ยน่าถ้าไม่เนี่ยจูภาษีเลยอะไรเจออย่างเงี้ยน่าก็ป้าต่อเลยเจอรถจักรยานยนต์พ่อข้างเลยขวดเจอลอยอย่างเงี้ยก็ป้าคุณจะน่าน่าบาราทบลาอสิเรมงายาที่โคละเฮน่าเถียงอ่ะเชเลยยาบินงายาเนี่ยเจ้าของโลเอน่าก็ป้าโลยาซังอ่ะลอยอย่างเงี้ยลูกคือยาซังอ่ะเฮก็ป้าขนส่งเลยในทะเบียนก็ป้ายาเอเนเลงายาโลเฮโคโลยาบิตัวเลงาลอตัวสภาพเลยน่าโยมาซาลาเพดุมก็ป้าแก้ไขเลยยาเลงายาเนี่ยลูกคือเพดุมหึมรอก็ป้าโยฮันเนโคโลลูกพ่อเฮเลยต่อนะเราอย่างนี้ก็ไปแก้ไขได้ยังไงเลยเจียอย่างนี้ก็ไปบุญหลังอ่ะเราบุญหลังอย่างนี้ลูกคือการอาจจะพูดละถมมีเนี่ยอายุมาลูกพ่อละจูน่าละจูแม่แล้วก็รู้อย่าบุญไงอย่างนี้ถึงมีเนี่ยอายุนี้อยู่อ่ะนะเราอย่างนี้เธอลูกพ่อจะดื้อแล้วยังมือพายก็รู้จะอีเนี่ยเราอย่างนี้แล้วอย่าเอ็นเลยจีก็ไปขนส่งเราอย่างนี้เฮก่อนนี้ลูกพ่วงเลยคุณอาอย่างเงี้ยลูกพ่วงอยู่ห่างจีจีโถ่เฮ้ยลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยก่อนนี้อายเฮ้ยอยู่สื่อมีลอยอย่างเงี้ยอยู่สื่อแล้วอยู่สื่อสื่อตัวแม่และอายอย่างนี้ก่อนนี้อย่าเนี่ยไม่ลอยอย่างเงี้ยติดเดินก็ลูกพ่วงข้างและอายอย่างเงี้ยติดเดินก็ลูกพุ่มพวงเลยคุณลอยงาจีจีพวกกับเกอกับเกอคุณลูกถ่อเฮ้ยลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยก่อนนี้ภาษีที่โคที่ปูเงาดูงาเจียอย่างเงี้ยที่ยังงาเชื่อบาลอยอย่างเงี้ยเออลอยอย่างนี้ก็เนี่ยแต่น่าจะชาติบิ้มเลยบินหน้ามาอย่างนี้ดูชาติบิ้มหน้าก่อนนี้อู้บาดตาจ้าเนี่ยก็จะก็ดูก็จะทานเนี่ยอยู่หายอย่างจางเงี้ยเลยช้างทานยาอย่างนี้ที่ก็รู้น่าจะมาอย่างนี้

0: Rồi anh nhớ tôi chắc các bác chắc riêng hôm chứ có chỗ có tu chỗ thái này rồi hay rồi nhà nghe lấy tru cha thằng ai anh nhớ ai anh nhớ con đi na biểu đồ rồi anh nhớ hay cái này ta na anh này làm thằng cá lấy phải đàn em ai anh nhớ các bác làm thằng hôm na con đi thì bữa na nhà cửa nhà lũ phụ là mở chỗ đồ rồi anh nhớ từ nãy phụ anh nghe na gặp phụ anh nghe thì bữa na nga khu lô số chạy mà là lên miếng mưa dưới số chạy mà là lên bạc cả ngay vậy nha phi bu phone lo vậy nhiều na hơi chỉ nga na còn đi y không có chân này chân nhà mẹ lên yo mưa đỡ bởi sao na có yo mưa mẹ vậy nha na giờ mình miếng phu là khu lô na hà lang ngay cho à đi mà còn đi hay là yo mưa phải ya hồng à chơi vậy nha thì mình này gặp ba bộ thám na còn đi ngàn pháp thùng cà phê lên ngay vậy nha các bạn ai yêu mà thì đưa na cho lá cà phê nghe, yêu hạt cà phê yêu ý lên nghe, sài thùng máy lên nghe, sài thùng lên cái này, sài gửi đón cái này, sài thùng lên là như vậy mới loại như vậy đi mà sài gửi để mà bị chỉ đạn như có phải, sài đón là mới loại như hơi gì con đi, thì bữa na, ít tiền để phone loại như, khổ lúc ấy chẳng mà là lấy pháp thùng cặp đà lấy khổ lúc nghe, cái đà pháp này khổ lúc ấy yêu mà mệt nè loại như, ít con chơi có chơi nhà mẹ lấy yêu hạt nhóm gái này hồi nãy nghe cho cái đã phụ là phá hư lên từ này phụ là mới cho nó cô ấy mua vậy nha thì phụ là con đi cô ấy gái mua nó con đi thật chân lý lên ngay vậy nha ai mà nó ngay sớm lên ngay rồi hát sát xuống đi cho nghe mì chơi gù đồ lô đu ngay này vậy nha sát xuống đi đồ nâng nâng ngay cho nghe thì chị cũng nè dì xí đá yà là nà nhì lên nửa ngay rồi nhiều hơi con đi ngư từ nó còn ngư mà ngư từ yà là ngay cho lê ya yo nga le nga ye nya ga de ji ho lo nge chola nga na ga pone nge chola lo ye nyo he yo mua le si da yo mua le le i kho jnya me le le no no no myom ga no myom ga mu ga ne ho na na nge ko jnya me ho a le yo ha jo no ko ni jnya me le ayo ma binela ne ayo ma yu kula ma le ho lo nge lo ye ni te pona mi cha chi ya la nya je ye nya na ti po na yo ha he sa su jong thua ji ma jong he le jong ko ji ma ngeng a le sa pha du ka da he le ka fe do ji pha te nga yo ma men la na ji ma jong he le ko nu nga lo yin yo na ko nge cha ga na ko ni ayo ma na kha sa ma pu la sa nga je ye nya kha sa ma lo na kha sa li pu la kha pu bi le go pa kha sa ma na yo ha le sa ma le he yo ha ga ma le ene na ko ne ayo ma khasa ma ga sa nga ye nya na ti ji sa nga na ti ji re pa sa nga khasa li le ti po na khasa ma hu sa li phu le ji ji po sa nga lo ye nyu na na hu ji pa sa lo na pa sa lo na ho lo sa lo na di ma ji hum na ma ngu pha nya le ya nu je ye nya na yo ma ji kha no hum na khasa ma phu ji na a sa sa hum na ko ni hôm nay mà giờ tôi còn đi xin ya bị thua lại à khăn nó vào bị khốn em lại em ngã rồi nhiều na đi mà na chân lên na còn kêu à cô các bác cô không mà chân đi trên na thì na mà ai mà già lại trên na thì té hư già nghe cô không mà chân lại na bà phải cho hư phụ là cô lo có nên lo hè yêu mà giờ na thì hư gì mẹ lại nó sao mà thở hè cô không mà muốn na cho à cái gì mẹ lẽ na thì cái gì mẹ lẽ cô lo na đi mà hư thật chân lẽ ngay vậy nha cô lo ôm mẹ gì cô lo ăn à rồi nhiều hư gì cô ấy hư gì cô ấy lẽ à mẹ đi mà thì bố gì cả mà lo nên gì gì xung gì gì lẽ cô bị gì nữa na hư cái na con đi thật chân lẽ lẽ ngay vậy nha hư cái anh là con đi thì bố na ngay mà cô biết tôi phụ là hôm nay con đi phê lẽ cũng à rồi nhiều phê hư đỡ hàng người gì thật chân lẽ lẽ ngay vậy nha bố lý sao gì ngay lẽ cô lấy mướp phải là họ đùa chứ lo họ đùa họ xí nè ayo mà thử lý nè số lần nghe na thà cổ lẽ nga vậy nha thà cổ lẽ chỉ cái nào thà cổ lẽ na kêu à lẽ không biết số lần nghe thà sa kê lẽ thà chân lẽ lẽ nga vậy nha à mi họ chỉ yo mướp từ na yo mướp chỉ thằng phụ từ na có mà gan gan nè na mà mướp từ thằng phụ na có nếu sẽ sai rồi vậy nhiêu hè xí đó có ni à phá nè cô lo chỉ na có ni à chỉ chỉ thế mà thế, bố lo áp hàng này có áp hàng mà giá đơn nào còn đi, hôm nay đi lấy, tôi lo xong mới lo nhận nhiều hơn còn đi à đi mà, nói nhà đơn lấy ngang này mới cho đơn lấy ngang, เสริมแล้วกูรู้ละไงลอยอย่างเงี้ยทำอะไรได้ดีแล้วทำที่บ้านได้แล้วกูรู้ละไงถ้าจังเล่เองไงอย่างเงี้ยก็นะคนนี้อยู่อ๋อแล้วอยู่ฮะไอ้ยามยังไงจังยามแม่แล้วเออเราอย่างเงี้ยกาแฟสระกือเนี่ยกูรู้อยู่ตรงไงกระดาษถิ่มก็ป้าละนี่มาบีอาเล่แล้วกระดาษทุ่ๆแล้วกูรู้ไงบีบยองอะไรอย่างนี้บีบยองไงคือจีน่าชอบกอดเจ้าเนี่ยบุรุษตัวนี้อายุมานั่งก็ปังเงล่าดูนะมิฉาชีพอย่างเรื่องไอ้จ้าอันนี้อยู่ห้าพันยานเนี่ยมิฉาชีพมันเงื่อจ้าอยู่เหมือนอันนี้ว่านะสัสุนีเขาจุเนี่ยคุรุภาพภาพจุเนี่ยรบยอบีบยอจุเนี่ยอะไรอายุมาลาล่าอายุมาบีฮาล่านะคนนี้สบายแรงอันเนี่ยบีโอเตบีโอเนี่ยเสือบเล่บีโอเตอจีพัจจ์คือมาลงนั่งสุดาก่อนมาลงยาลาดนะจะไม่มาบีโอดนะอายุมือนักก็อยู่มือแรงอันเนี่ยน่าจะเป็นบีโอการยาลาดนะก็อยู่หายอายุมือไปยาเป็ดเชิงอะไรจะกันเนี่ยมาเย็นยูร้อยเย็นยูก็ไปเย็นยูนะท่าบ้านพ่อเนี่ยไปดูแลหุ่นน้าใช้ใช้หุ่นน้าร้อยเย็นยูก็ไปดีมาไทยช่วยไทยพักได้ไม่ร้อยเย็นยูกูเชื่อเชื่อเลยก็ไปยาดรอยันยูยูฮาสิตาจิจิพูดอายุอีเล่เล่หุ่มถ่ายรอยันยูยูฮาหุ่มโยพายเล่เล่หุ่มถ่ายรอยันยูคือนักคนนี้หุ่มโยเดียพายเจยันยูยูฮาสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเล่มาพายันยาจิโรสุดท้ายเล่พายนักคนนี้ยูบ้าเล่ไงยันยาคุโรนี่ยันยาหน้ารอยันยูของสุ่มกูเนี่ยเจียยันยาสิตาคนนี้พัดตีดังอาศัยเหรอกูมือบาดเลยตีดังอายันยาสิตาตีพอล้อเธอไม่เนี่ยคือก็ตีเต๋อมาลุนี่ขอเนี่ยเลยน่าสิตาตีเลยพระบุตรทางอาศัยยันยาเธอไม่เนี่ยยันยี่เลยพายเงี่ยเหรอยันยองอายันยี่สันนี้มาลุนนักนะไทยช่วยไทยพายเลยบุตรแต่งามาลุนนักคนนี้คดจงเหรอตัวมาเจียยันยาคดจงเหรออาจจะพังอะไรหรือแต่ยาพาสิดาสิดาอยู่อีเรศยานาอีสันเนี่ยกูไม่พอบังเลียล่ะนี่ก็รูบังแม่จะขอเอ๋บังกูพายอีกอะไรบังสิดาเออยังสั่งอะไรบังที่มีเนี่ยบังเลียจี้อะไรเนี่ยหัวน่าล่ะกูป้าขุดจมนั่งก็ป้ามาบูทางอาเมียนี่ยตีแล้วล่ะยังอยู่ก็ตัวนี้หัวตีแม่เนี่ยตัวนี้กันเนี่ยยุติเชิดูทำนะไทยช่วยไทยพระมิเนก้ามนาตีนะคนนี้กูมือบาดเลยติงอายันยูคนเนี้ยคนนี้สมคงอายันยาเธอมิเนแล้วมาจังจีมายาจังจีนะคนนี้ทัดจังอายันยูคือคนนี้แล้วรัฐบาลพูดในประกาศมิโรอายันยูคือคนนี้อายันยูครูจะการเนมาอายันยูอุลอายันยูเหก้าคนนี้ยุติคนนี้อายันก็จีกล้ามิโรอายันยูขันุเทนะคนนี้เคยชะกาเลยบินาแม่ยันยูก็ไปไอ้ยามฮัจล่าฮุลอยันยูงาคนนี้อยู่อันเอากานาฮัดอยู่อันากลืนมาโลอุสพนาฮาก็มืออุจิพนาฮาก็มือไอ้ยันยูอยู่อันนั้นอยู่เนี่ยอันนี้ก็จึงเงยหน้าเมียเล่เล่เงยหัวเล่คอยอยู่อันากลืนมานั่งดองเงยเล่เงยเล่เล่หัวดกลุงเงยพายเงยดีเล่คนนี้เอลี่เงยไม่รู้ยังเงยหัวเงยเล่คนนี้งาคนนี้ติดดอติดดอเล่ที่นั่นติดดอติดดอกลุงหลังล่างเมียรู้ยังเงยพอน่ากลืนมากพอเนี่ยเนี่ยเล่คนนี้รู้ข้อความฝ่าไหลเฮ้เล่ยังเงยฝ่าไหลของเงือเล่เฮ้เล่งาชอบพอเนี่ยฝ่าไหลของเงือเล่นั่นนักการเนื้อทุ่งเลยก็เงื่อเลยอยู่พอน่าอยู่อันนั้นกลุ่มขึ้นมาลอยอย่างนี้เหงาเนื้อตานังก็นี่อย่างกลุ่มมีอย่างหัวยิ้มยุติละหัวลอยอย่างนี้อยู่อันนั้นอยู่อันนั้นกลุ่มขึ้นมาอย่างนี้ใครจะช่างกำนักก็นี่ลอยอย่างนี้ป่ะผู้นักก็นี่บ้านเส้นใจในช้างทางอะไรอย่างนี้อามือเป้าจูปอเลยคุงอะไรอย่างนี้ที่ก็รู้น่าดราม่าอย่างนี้หัวยิ้มดูทำอะไรกลุ่มขึ้นมาย
1: ังหาบ้ามือเดอเล่ลอโลยาโย我下下面ลอโลพูลอเยซอมอยาโอมีโลโจมาเองาฮาทีกาจาเอมียาเล่เล่งาลอทัวมาเงเล่งาสีงาญาวาเอเล่เล่งาดอหัวเอามาเงาลอลูพูลอเยซอมอยาโอมีโลจอมางาฮาทีกาจาเอเดบาเมเพเลซาดอมาหัวนางาฮาสิบาเมเบอไอจาจาดูลานยาเลยทมเลเวหัวเอามียางาฮางาฮาโอซาซามียาลอลูพูลอเยซอมอยาโอเล ที่จูเจ้าลอยขากาที่โตชีเอเกลังเอ้มุดโซจานโยโซอันน้อยพอลอยโซมอยาชองลอยยีกาจาฮอนน้อฮุนูตาจีมาเล่มอผีชองลอยยีกาฮองอาฮามุดโซจานโยโซที่นาเล่เอ้ ที่คนยูจอยอาดาสัมปะชงลอยาฮอนน์มีโลจอมังอาฮะที่กาเดบุดุสังจานยูโซที่นาเลเอยูจอยเลมียูที่บ่บุดุสังจานยูโซอาโนสุเชอโซยาโยยังอาดาเอมาเจลินิจอจียาโน ยี่ลาพี่น้องต้องตาเจี๋ยพี่ลาอย่าล้อไปหอมาเจริญยอดียาหนอยส่งจ้าว่าอุทิศน้องเลี้ยงสอนน้องสิบแปดทองบาปูน้องเจอรวยเวลาลีฮองกูจูเฟ่พี่จ้าวช่างล้อยี่กาฮองอาฮะยาจูเฟ่มาช่างขายาฮอเอ นายชอบดอนดูเจเลียนอยู่ดูกลาอุมิยานอมีโลจอมังอาฮะที่กาดีมีมาจีกงคากาที่จ้าโลเอ้ยสุลิงเอ้มีน้องไอ้เอ็งกามาอาพยอโลเอ้ยจ้าลาเมียสิติลาอุตาอูมาจ้าเมเอ้ย บุดูยูสอนน้อสัญญาดียาขับบ้ามือดูเล่ลอลุยายูมีโลจอมังอาฮะที่กาดีบุดูสัญญาญูสอนน้อมียาโคเจเจงาฮะโคลุเอโคลังเอโคเซเจซาเซโกมาชาฮันนี่อาเล็บโยอีมียายาขับบ้ามือดูลอลุยายูเล่ มิโลจอมังอาฮะที่กาดีบุดุสัญญาโยสานาวสัสสามยาอียาวิลลุยายูยาจาวมิโลอาเลงอาฮะที่กาจาเอจอมามอลาเลยมาสียาญามอสากุจารุดงโดลาเมียเอบุดุโยสานาสัญญาดี ลาลอมาลาเอเลยมาสียาญาอาฮะโอโนโกเยลาตุคุลองอันยิมยาลาลอฟูลองจีซอมอยาอาโอเลบุดุโยซอเอทีนอสัญญาเดวิโยซีจอลิงเอนอฮุนโดเลงเอฮุมโยมาโชอันนิพิวยิมยามิลงอาฮะทีกา ลายที่จอยเลงเอขอเสถียรสักสูงมาจ้าอันนี้เพียวอีเงี้ยมียาเชงอาหัวหอดมือสูงมาดูมียาลอลุพุ่งลาจีซ่ามอยากเอาหนอสัญญาลาอุทิศน้องเลี้ยงสอนน้องขอลามาลาเลยมาสี อันยังอาฮะปุ๊ดเสียจะยุ่งสอนหน่อยหัวโนบอกคือบาปูคุยล้อมาเลยช่วยสิลาอือมีอันน้อหัวเราลอยยาโยยาจ้าดูอ่ะฮันนี่มากรเปลี่ยนยาชมอหนุ่ยมากรน้อปุ๊ดเสียจะยุ่งสอนหน่อยยันโน่หนุ่ยมากรลอยน้อ มิโลจอมังอาฮะที่ไรจะเออยาโนยังบ่าเออโลแอเปียวจีอาเออจัลลาเยอเล่บ่าเออโลแอเปียวจีอาเออมียาโนชมามอลาเลยมาสียาเงอุดุสงเซอุพิวโดลานยาจียามิโลจอมาเองอาฮะที่ไรจะเออมียาที่จอมเงมียาจูขุนเซดัมดงคาลาเออมียาโนมิโลอาเล่งอาฮะ 디가디 모노 선자뉴서아나 너테송가로에서지야으 우녀 송가에로에서라냐 우도송세우표도랑에지자 송세레우표도랑에지바며으로에 하가생에 소발로에서랑에 앞에랑마두표이냐 예비 라레 마두표이냐 밀로저망아 디가디 소마오도슬로코피아로에도랑에 아굴로로야요야자오 지바가저에로 소바 로에뉴랑에 아필랑마두뼈이메예조 라레마두뼈이메 아웨로로야요 야자오 나하오사사미아로로푸로지소모야가오레 손자라오티나레뉴소아노 미로저망아하 디가디 아무칭아바스 예루로에 정에노 첼로드엘레자카에 바탈로에 성에나하 나하마자로이망아 오아울로로야요 야자오 무도서자티나레가후아노 나하체나미아에바스 로에정에노 칠로드에 야하바타승에 만내호물마동초코 도로마웨 라타예체 마초에 히로자을로마노 밀로저망아하 디가디 나하오사사미아아굴로루야요 야자오 손자라오티나레뉴소아노 라타예체종에 마자 아니뼈이냐 나하싱에이체콜라호네노 마모 싱에레이체로에콜라호 마네야네헤지야으노요자 마네요코에로에 야네홍지양에 코지모파지에 마코 뼈이미야노 하무체나바서예루정에링아하 코지모파마지로콩에 로호치피라마 라니에차가두로마 울로루야요 야자오 로로풀라에 제서 모야가 오레 고사사미아디 요가바무드 오레 로로야요 고사사미아 로로풀라 제서 모야오 밀로저마에가 디가자으 미야리레 나노 토마글레 나시 나냐와에레레 나도 호마글아 로로풀로지소 모야오 밀로저마가하 디가자으 데바메펠레 사도 마호나가하
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งราศีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายน จุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
8: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงดุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 오보다 자
1: 오브 초퍼
0: 멀숭카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: 스타니 위트유 파사 차디판 행위요 네 브라티타이
3: 탄사마이 치아투다이
4: 레오폭간 티 서워터 치앙마이 AM 1476 kHz
5: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเหมือนตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาส่งค่ะมาส่งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมกาวยิงโมขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่ปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเข่าจังหนังไหนค่ะในวันเมื่อในก็ถึงมาในวันศุกร์ที่5เดือนธันวาคม2เหงปลายเศร้า6ปีใต้2หนึ่งปากไปเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเฮงสามปากไป88คู่เป็นเหลินเจ็ดลองหาคำฮบทบจอมขาวยิงโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปีน้องเขาเขาเจ้าหนังไหนค่ะผมจอมพับตอนอันตุยตั้งไลฟ์เฮาค่ะอมาได้เป็นเฮือนสอมเพจสวทเก่งใหม่ AM 147ฮกกี้แล้วค่ะค่ะอมาได้ด้วยผ่านดั้ง TikTok ในนั้นค่ะยินชมขอบใจอย่าน้ําและถอมดั้งเรดิโอออมล้มในนั้นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะฮับถอมกูดีกูตั้งอันเลยไม่ยินถ่อมจำกันก็เฮามีตั้งเสื้อสาเจอกันกูก็กูก้นในวันอันดีฝนก็ตกมาบางพื้นที่บางที่ก็เหลียดไม้บางที่ก็กัดเงี้ยนๆไว้หลุมล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจ้อมคณะป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเมื่อในเตาเราเนบแอวอันวางใจผู้เสียงก็มาตอนหมอกปันยินจมขอบใจอย่านำค่ะอีป้ากูก็กูก้นค่ะนะกำมาจ่องขึ้นมาอ่านชื่อจำกันแทงในคันนั้นกำมาลัดกล่อมลัดกล่องซ้ำเต็มลีแทงในคันนั้นยิ่งหมูมาด้วยก่อนเนี่ยนะใจผู้เสียงค่ะยินจมค่ะใจผู้เสียงก็จะเป็นอันห้องพิงความเต็มพิงความปันเก่าปันเมืองเนาะพี่น้องเขาครับไม่สมค่ะพี่ก้นเล่าในค่ะเขาใครเป็นก็สูหักยินจมขอบใจอย่านำครับใจแรงเคเอสค่ะเนาะไม่สมค่ะทอมอยู่คาปีทอมอยู่ดีตั้งติละแทงเมื่อไกลเนี่ยอ่านน้ำตันคืดเจ้าค่ะนะอ่านน้ำตันคืดอย่าให้น้องมอนฟ้ายิงค่ะสายฝนสายหมอกค่ะยินชมขอบใจกูก็ค่ะเนาะติดตอนหมอกมันหมวยมาแม่งปันกันในนั่นค่ะอ่อนตั้งในอ่อนเอาพี่น้องเขามาชมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะข่าวเงาฟิงฟ้าราศีในวันเมื่อในนั่นตั้งป๊อดห้องจึงไทยมีฝนตกนําเติมมาฝนตกแห้งหลายมังปื้นตีในนั่นค่ะก็นั่นแหละเฮาค่ะมาตัวจํากันตั้งป๊อดห้องจึงไทยอํานั้นก็ภาคเหนือในเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะฝนตกมาหูปักมัน60ในปื้นตีมีฝนตกนํามังปื้นตีเหมือนหนังตั้งเจตอนเมฮองสอนเก่งใหม่เมืองตากพะเยาเมืองแพร่นั่นกําแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะลมกระลมเย็นที่อยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะตั้งใหม่ไว้วันที่มีหมอก35ถึง38ค่ะพี่น้องเฮาเขากว่าตวยตางบึงกาฬหนองคายจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิจําจะได้ฝนก็ติดตกมาโหปากมัน60เหมือนกันค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะภาคกลางค่ะจะมีฝนตกเหมือนกันโหปากมัน60ในพื้นที่ติดตกนําตีนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาค่ะในก็ฝนที่ตกมานําเหมือนกันอันที่ตกนําเลยเซกูติกูตาอันลัดมาเมื่อไก่ซ้ําโหปักมัน70ในพื้นที่เตเปียนอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและเมืองตราดในนั่นค่ะยกอน้ําปางหลายที่จังขึ้นสูง2ถึง3เมตรในนั่นค่ะอองตีฝนตกนํานั่นติขึ้นตกนําน้ําปางหลายน้ําหอนมันน่ะนะคลื่นนั่นน่ะเนาะมันก็ติสูงมาก3เมตรในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะพอเดี๋ยวมาด้วยทางภาคใต้ในนั่นก็ภาคใต้อํานั้นก็ปอดจันทร์เบิ่งถึงไทยนั่นในถึงเหมือนหนังตั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเตตกอยู่หัวปากมัน60ในนั่นค่ะน้ําปางหลายก็จังขึ้นสูงก็หลูเลยฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะอ้อพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ตรังสตูลในก็ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะหลูเลยฟังไว้เหมือนกันพอเดี๋ยวมาโดยทางกรุงเทพมหานครและหิมฮ้อมฉะนั้นฝนตกมาโหปักมัน60ในพื้นที่เตตกหนักมั่งอองตีในนั่นค่ะลมกันลมเย็นเตมี25ถึง28องศาเซลเซียสค่ะไว้วันมาลมกันลมเย็นก็เตมีอยู่หมอก33ถึง34เลยว่าอําป้อมใหม่ตันป้อของจึงไทยในค่ะนะกว่าไหลไปไหลในก็รู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่หลีถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตันอยู่ตะสี่หนังหือป้อเดเลยหลอดพี่กันนั่นฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นจังหนังในค่ะป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเมื่อกลางไหนในก็ฝนตกมาตั้งขึ้นในหมู่ขาวโน่นในอารมณ์เคยลูกเคยอิดค่ะนะกัดเงียบๆหนุ่มไว้ในค่ะน้อยก็เฮ็ดเธอว่าขั้นลูกให้ไหนพี่น้องขอจงยามเปลี่ยนค่ะกัดลมกัดลมเย็นดีเนี่ยต้องฟ้าก็งึบหลงไว้เห็นไหมคะเนาะด้วยกับตั้งไรก็เจอในซ้ำทำปอเปลี่ยนไว้สีเมียวๆไว้จังนั้นค่ะพี่น้องขอจงยามเปลี่ยนค่ะวนหังออกหางห่างปอกมาเดี๋ยวอ้าวใจในปออึกนึกเป็นกรรมจังหนังไหนคะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนั่นเนี่ยชมได้เพียงความมันหูถูกใจที่พี่น้องขอย้อนกันเข้ามาก่อน
เพียงความอันในเป็นว่าคือก่อนในขอถามถึงน้ำโค้งในดองใจค่ะพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาดังเมืองเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เปิดปันไทยแลนด์เงี้ยถมคณะอําเภอถมความใต้ในป้อมมัดด้วยนะที่ตอนการปิงหมู่ขาวนู่นในก่อมป้อเลยถมให้กว่าเปิดเอาต่างอันนี้ก็สำมอแต่มอฮามันก็ขยับไว้เนี่ยค่ะว่าจังหือกอลีค่ะยินลีตอนดาดีเป็นแห้งเจอตอนดาพี่น้องเขาเขายินลีตอนดาดีเฮ็ดเฮาพี่น้องเขามีดังซื้อเจอนั่นในนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละลองตั้งอันทุกนั้นเฮาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันก็ถามว่าปิงหมู่ขาวนู่นในอํามีลองขี่ลองเงาอีสังห้าเนี่ยค่ะว่าที่ที่ที่มาหลัดเนี่ยกันได้ตั้งหมดขนาดน้อยย้อนเพราะว่าเฮาขาก็มาหกทบจมปีน้องเขาจูเก็บกำหนึ่งจมองให้ไหนกล้วยเอาลองอันลีลีเอาข่าวเงาเสมาฝากตัวนตัวไต่แค่นี้ปันป้อมเมปีน้องเขานั่นเป็นลองเตื้อต้วนหรือเสเปิ้นเย้าในนั่นค่ะเขาขามายิ้มฉ่ำได้เพียงกว่ามันหูถูกเจอกันก่อนค่ะนะขอถามถึงน้ำโค้งในนั่นค่ะสืบยิ้มถ่อมจำกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยลือเลยใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกว่าเย้าในนั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะอันนี้ก็มาฝากตัวนุถึงกันในนั่นค่ะเอาไรร่องไรอันค่ะข้าเจอเอามาฝากตัวนุถึงพี่น้องเขาใครหู้เจิ้งหือในใจก็ใจเย็นในนั่นค่ะที่ข้าเจอหมอกลัดถึงเพราะว่าขาหู้ค่ะเนาะเพราะขามหู้ค่ะก็เต็มล่ำริมเฮลาดกว่าย้อนบอกว่ามันจะเป็นพรตุ่มย้อนหลายก่อหลายฝ่ายกำเหลียวในนั่นค่ะก็บอกว่ามันเรียวชามมันกว่ากำซื้อนั่นค่ะเนาะย้อนนั้นพี่น้องเขารู้เลยว่าใจใหญ่ใจยาวอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะมันก็บอกได้ถามมาว่าวันเกิดข้าในข้าเกิดปีข้าเกิดวันเปิ้นหลู่สังการนั่นค่ะข้าเกิดปีก็จ่ายหังอ่ะค่ะก็ตั้นฮู้เลยกูเมียวหนังเก่าเนี่ยนั่นค่ะย้อนเปิ้นสั่งล่ะพี่น้องเขาวันเกิดวันไหนย่ําฮู้ค่าซ้ําติฮู้ปันจัดเจไหลบ่ทันนานเด้ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเนี่ยมันก็อยากเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเนาะเฮาติเฮ็ดจังหือเลยแน่หนังคือพอดีเขาถึงพี่น้องเขากูก็กูกวนไรนั่นค่ะก็คัดเจอใส่ย่างปีใส่ยาวในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเขาขับมาตุ้ยค่ะพี่น้องเขาถามมาว่าวันเขาว่าวันเหลือเอาจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยก่อตีปีนวันที่เศร้าเก่าเนี่ยค่ะวันที่เศร้าเก่าเหลินเจ็ดเหลินจุนไหลซองเฮงปลายเศร้าหกนั่นเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเขาว่าโดนแต่สั่งขายยาฮันเขาเป็นคนไทยก่อนวันดีวันที่30สัมติเป็นวันเขาว่าให้ในค่ะเนาะเศร้าเก่า30เอาตั้งเฮาได้ก็ติเอาในเหลินรับเหลินมวนมานั่นค่ะแล้วก็ติเป็นเหลิน8มวนในค่ะนะก็ติเป็นวันที่29ในนั่นค่ะในเป็นวันเขาว่าเหลิน7เหลินติมาในค่ะเอาเป็นวันเขาว่าในค่ะเนาะอันนี้บอกละถึงพี่น้องเขาย่อค่ะนะปีในอําฮู้ว่าเมืองไทยและตั้งเมืองไทยจองมันเหมือนกันหือกูปีในเตกว่ากัน1วันจังนั้นค่ะเอาปีในทําเป็นว่าทับว่าซ่อนเฮในก็ยุ่มยามาติเมียนกันอยู่หือในอันนี้ก็อยู่ที่เฮาปักตาไปตวยนะครับเพิ่นมีปักเยี่ยมวันอันเป็นเมืองไต้ในนั่นก็เปิดมาลัดในปันนี้หมู่คณุอีกนึงในนั่นค่ะเนาะก็เปื้อปีในค่ําไหลกูปีติไหลนั่นค่ะนะเนาะปักเยี่ยมวันเมืองไต้ในนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวก็กํานําบ่เฮาค่ะได้มาด้วยทางเมืองจึงไทยแท้นี่ก็บ่เป็นวันเขาว่าก็ได้เป็นวันปุดที่29เหลินชน72แห่งปลาย26ในนั่นค่ะในว่า3เหลินนั่นในนั่นค่ะอําว่าได้เป็นเฮ็ดเฮือนเมเฮือนแต่บางมิงกบกูกันหน้าเฮ็ดปอยเฮ็ดลามากํานําติอําบ่มีในนั่นค่ะเนาะในว่า3เหลินนั่นในก็กํานําโปรติเป็นสังขารหันเขานั่นเปิ้นกําศีลนอนเกี้ยงอํากว่าที่ไรสังว่าลูกกว่าในก็ติเลยมีพื้นหรือพื้นบ่ให้กวายขึ้นมานอนมากินขึ้นติเฮือนติเกี้ยงอําจะติเฮือนจะติเกี้ยงขึ้นนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะสังเสว่ามีพื้นดิพื้นลายโหลเลยออกข้าวตั้งเปิ้นก็ติมีไว้จังนั้นจอมหนังปึงเปิ้นมีไว้ย้อนเปิ้นสั่งน่ะย้อนเปิ้นว่าในว่าสําเหลือได้เป็นข้าวดีเจ้าไห้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขานั่นคึงปองให้สร้างเฮ็ดการให้การสวนจังนั้นนั้นค่ะเนาะเปิ้นว่าสังขายยะหันเขาเปิ้นทําติมาล่วงซ้อมในกว่ามาไปจังได๋กูมักเข้าตอนนําเปิ้นก้อยหากะลูกสุขสาค่ะในเปิ้นก็ให้อยู่ที่เกี้ยงในนั้นค่ะจังนั้นในค่ะเอี้ยก็ติมีสั่งคนคนเฮือนเขานั่นเนี่ยปั่นปุดแหลกลายกันกว่าเนี่ยค่ะเหตุการณ์ตั้งหลีกุสุติเกี้ยงอันนี้เป็นศีลภาวนาวากว่าอ่อนว่าล้วงได้เป็นเอาปอกเลยยอมเลยเฮ็ดเขาเฮ็ดพักมาหลู่มาต้านดีเกี้ยงเห็นจึงเจิ้งหนังนั้นค่ะมันก็ได้เป็นเส้นนั้นจอมหนังฟิงทุ่งพุทธะกนไตเฮาขานั่นจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเอี้ยก็เปิ้นก็อํามีลองแต่ปังมิงกบกูกันในข้าวในว่า3เลือนในอําเฮ็ดเฮือนได้ว่า3เลือนในจังนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาอําปกเสามันให้นั้นค่ะกันเนาะเฮาว่าจังนั้นในนั้นค่ะก้อยกากับปานตะเหลียวก็เปลี่ยนไปแลกหลายมาลุยลองตั้งข้าวยามลุยลองตั้งลองการขัดเมากาเมากัน5แล้วกินเกียนเหตุการณ์กัน5นี่ก็มันก็ปกเสาแว่นตั้งนั่นก็เฮาก็เฮ็ดก็เออก็ได้มีมาจังนั้นก็เปลี่ยนไปแลกหลายกว่าจังนั้นจําหนังข้าวยามมันนั่นในนั้นค่ะมันก็ยุ่มก็ยามมันก็อํายุ่มอํายามก็มันก็ทําเฮ็ดว่าเฮ็ดก็จําหนังข้าวยามอันเฮาค่ะมีจังในก็ซ้ําเปลี่ยนไหลอยู่เฮ็ดจังหนังนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาต่อไต่แค่นี้บัดพี่น้องเฮาเขาย่อคณะว่าวันเขาว่ามือละในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาด้วยข่าวเงาเชียงหนึ่งอันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮามาด้วยข่าวเงาหูในในนั่นค่ะเนาะก็ติเลยหันว่าภายตั้งสื่อข่าวเมืองจึงไทยในหลายสื่อและหลายองค์ตีกําเหลียวเตรียมข่าวออกมาลัดในรอง7หบหันลูกอ่อนในโฮงเฮียนเจ้าตื้อยางเมากําเจ็บมือเลขมือวันที่3เดือนธันวาคม62แห่งปลาย26นั่นเตียนพองเจเว้งสุรินในนั่นค่ะก็ห่มตั้งปลิกหานภายเพียวมวยยางเมากําไหลเข้าจัดทัดด้วยลูกเฮียนอัน
ลีถางเทิมนั่นลูกเฮียนเจออันใกล้หลักปลายห้องเฮียนอ่ำมากขึ้นห้องเฮียนแน่เพียนเพียนเจอนั่นลีถางเทิมแลเจ็ดด้วยนั่นขนาดนอกพายอ่อนเขาเหนือนั่นค่ะโฮมเซียงทัดอยู่ลูกเฮียนมีหมอกหนึ่งปากก็อันมีแนวห้องเฮียนปืนตีเจเวงสุรินในนั่นทั่วผันลูกเฮียนอันมีทัดยาหม้อกำในตัวเขาอยู่30ก็ลูกเฮียนแต่เอาจันหกต่อถึงจันสิบสองเจอมีอายุ12ปีต่อถึง18ปีป้าดังใจเลยยิงเนอ30ก็อันทบหันถัดยาเมากำนั่นครึ่งหนึ่งเป็นลูกยิงลูกเฮนยิงลูกเฮนกำพองย่อมหับว่าหมอสุยามะเจอมือจันหกมาในนั่นค่ะอ๋อลองในเปลี่ยนข่าวลือหลังในเมืองจึงไทยเตเต้ปอแม่ก้นเมืองในเมืองไทยอ่อนกันตกอกตกใจตัวเมืองค่ะปัญหายาเมากำในป่านลูกอ่อนในเป็นเพลงตาเจอตาเคอในเซย่ำพองตะเหลียวกอภูมิปืนพรเขานั่นข้าเจอหาตั้งแกลิดปัญหากว่าอยู่เย่ากอมือว่ามือซึนกูวันๆเปิ้นทั่วพันเอามาติตาโลดขนส่งจ้างเผิกเอามาได้เป็นตั้งเสียนตั้งนิมันเฮมินเอามาได้เป็นตั้งเสียนตั้งกว่ามาดังแม่แต่งเมืองเป้าลาตีหลายตั้งเสริมเจอในหลายฮบทั่วพันว่ามีคนต่อยาเมากำอ่ำกูอ่ำเฮเจ้านาตีเขาเสียเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีเปิ้นก็ตีนยอบหลายตั้งนำตั้งหลายลองตั้งเจอในทำเป็นนั่งยิงป้ากุญแจก็มีหลวนอสักเล็กก็มีหลูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะก็นั่นแหละผู้เหลือเผยย้อนขี่รถก้าค่ะหันจอมตาจอมตางเปิ้นว่าเออขึ้นรถขึ้นรถย้อนกะจอมในค่ำต้นหาบเสปอกอ่ำจะว่ามีเจอล้ำใจอ่ำดีอ่ำมีเจอเมตตากรุณาย้อนเปิ้นว่าอันเฮาขาติฮับก้นหนึ่งก็ขึ้นรถก้าเฮาค่ะนั่นจ่องมันสมีโคของพิษปักเปิงอีสังสังเสวาก่ายญาเจ้านาตีเปิ้นกดแจดกดทัดเสมันสมีโคของพิษปักเปิงนั่นในซึ้งเจ้าโลดเจ้ากาตีเลยหับญาตัวต่ำเต็มเต็มเหมือนกันในนั่นค่ะก็นั่นแหละอ่ำบอกอย่าไปเจอลีบนตีเนี่ยเพียวอย่าไปกะหับก้นอันกะจอมตาจอมตั้งเหี้ยก็อีลูนาอะโลมันก็อมหูละเฮ็ดคอนเทนต์ค่ะพี่น้องเขาเจอเต็มเจอตีก็อมหูเนาะอีลูเขาหนาน้ำอกน้ำตาเพราะให้อันนั้นจะนั่นค่ะเนาะถามว่าลองตั้งจันทร์มังก็ว่าหันตั้งเมืองโฮมตุเมียนมาก็ปนมากก็ปนมากมาย้อนกันต่อย้อนลองซ้อมอ่ะจำจันทร์ในขำต้นปันให้บอกนะยันเปิดสั่งละเพราะว่ามือพ่องเขาถึงมีไปมาหากินอยู่นั่นเขาก็เหตุการณ์ในต่างมิ้วอะไรอยู่ค่ะย้อนนั้นเขาก็ปันให้บอกขับใครแค่ว่าจะล้ำจึงถึงก็ยาวอันนี้มันเป็นป้ายวนส่วนตัวค่ะก้อยกับพี่น้องเขาใครรู้ใครต้านขากล่อมว่าสั่งก้อยกับว่าตอนตาดูค่ะได้ก็อ่ำปันเฮียงกวนย้อนอ่ำปันเฮียงกวนอันย้อนขึ้นรถกาจอมเซนย้อนขึ้นรถกาจอมเซนตาสายตั้งเลยอําฮู้จักกันจําเจิงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาอันฮู้จักกันยังกลัวกันจังไม่เอาอีหยังมาในจังไม่ป้ายหยังมาน่ะเดี๋ยวมีเจ้ารถกาอันเปิ้นทับส่งอยู่ตั้งเมืองใต้ค่ะเลียนลินนะคะว่าพี่น้องมาเมืองไทยกับนํากติรัฐแปลผลิตจอมความไทยนั่นขนาดนี้เปิ้นก็ลาดว่าคู่ของกุนอันที่เปิ้นปันเอาคํากว่าต่างในเปิ้นอย่าไปเอามานะเนี่ยว่าบ่มีกองมีกลางนี่มีกองได้อย่าเอามานะนี่ครับว่าเขามีกวางเนี่ยครับเล็กมือจอมเปิ้นเฮียกวางหากล้องแกมราค่ะก็นั่นแหละข้อกว้างบางอันเสียงมันเหมือนกันตีป่องมันเหมือนกันเนี่ยก็หลุดได้ฟังไว้เหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะเหมือนกันค่ะมันก็ว่าอะไรก็คิดโทรหาเมาสัญญาก็อ่ำลีเนี่ยเจอสัญญาค่ะนะสัญญาในป่องว่าลิกินเกียนกันสัญญาในป่องว่าลิกินเกียนกันขอตกลงเลยใจกันสิเขาต้องไปมีลิกินเกียนปันกันพี่น้องขอหลุดเลยลาดว่าสัญญาณค่ะสัญญาณหันนำหนักอารัดพิษเนี่ยเนาะพี่น้องของจังรัดพิษเพราะรัดพิษเนี่ยเตรียมมาพยายามรัดว่าสัญญากับลีพองสัญญาอันว่าเนี่ยเป็นลิกกินเกี่ยนกันเป็นคอตกลงกันเพราะว่าสัญญาอันว่านั่นเป็นสายล้มโยงแหน่งโยงแหน่งอันแต่ที่กับสืบหากันสายล้มอันแต่ที่ต่อยหากันจังนั้นค่ะพี่น้องเขาเลี้ยงมันเฮ็ดจังนั้นค่ะก็นั่นแหละพี่น้องเขาหลุดเลยรัดให้มันถูกๆย่อก็เชียงอันนึงพี่น้องเขาใกล้รัดนำหนักข้อความอันมันป่องอันนั้นจือเหมือนกันใกล้กับอ่ำออกเหมือนกันก็จะเป็นเลิกนะก็เป็นเลิกใต้เดว่าเฮาเลิกสูเฮาเอาสูเป็นก็อันเฮาเลิกจังใจเลิกความไต้เนาะก็เป็นเลิกความไทยนั่นป่องว่าเฮาเปียดกันค่ะพี่น้องเฮาเขาความนั้นมันก็ใกล้หันว่าเมื่อแต่เลิกเมื่อแต่เลิกเก่ามันเลิกเก่าเนี่ยว่าที่คือพอมันเลือกเก่าก่อนเนี่ยก็บอกว่ามันเอาเข้าเย่าจังใจก็นั้นแหละลงตั้งจังหนังไหนนั่นเนี่ยมันขอความขอเลี้ยงติเปลี่ยนติปองมันปึงกันกะหาก็นั้นแหละพี่น้องขอรู้จะให้มันเมียนมันก็ลาดมาเนี่ยเมื่อตีเลือกมันทำมันตีเลือกเก่าเนี่ยค่ะว่ามันเลือกเก่าเนี่ยค่ะว่ามันหักเก่ารู้เนี่ยพอมันเลือกก็บอกว่ามันเอาเข้าเย่าจังใจความไทยมันก็ขอได้ลาดแค่นั้นน่ะเนาะ
มันเปิงกันเจ้าหนังไหนความไหนในเพราะว่าเลือกความไทยบอกว่าเปียดกันกึดลือกึดย่างลองตั้งอันที่หู้จักกันอย่างอ่อมแล้วก็กึดกว่าให้ไหนฮะสตอปแปดเลือกแปดแปดกันเสียไหนคะเนาะเยอะก็ป้าเป็นว่าเลือกในต้องไว้ว่ามันเลือกเขาป้าเป็นความไทยว่าเลิกอันว่าในมันบอกว่ากึดแปดเอาป้าเป็นว่าเลือกในบอกว่ามันเอาเขามันเลือกเขาอ่ะความไทยได้เป็นจึงนั้นเนี่ยคะเนาะลองตั้งเจ้าไหนก็ขอความอิดออดเท่ากับหรือเลยมาหมอกลาในการนั่งเฮ้ยข้าพเจ้าเด็มรัดผิดกว่านั่นจังนั้นค่ะพี่น้องของเขาลองตั้งจังไหนค่ะเนาะก็ตีเลยว่าอ่ำก้าว่าเมืองไทยกุ้ยเมืองไต้ก็อย่าเมากำกอเหลืองนำเนียนพอดแต่เรื่องนี้มันเรียกว่าพอดเล่นยาไฟฟ้ามันก็ในสู่คำป้อเนกากูดีกูตั้งเปิดเผยอ่ะเนปันให้ถังมีลองถังห้างแห้งนั่นเต้มันผิดปักเปิงใหม่มีก้นขายก็ผิดก้นสู่ก็ผิดอันนั้นก็หลุดมันก็ผิดจังนั้นนั่นค่ะเนาะก็นั้นลองตั้งจังไหนเนกำน้ำเมืองเฮาดิเป็นแฟชั่นกว่าแปดแล้วหนุ่มยิ่งหนุ่มใจโอ้ยหนึ่งสักลายค่ะพอสักลายอะมันหลุดพอดหอยจำคอพอหลุดพอดก็ยาวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดเฮามันมีนิโคตินพอดแต่เลยมีพอดเคไปเมามิงป้าเฮ็ดแต่เป็นยาเมากรรมอันใหญ่ลงป้ากว่านั้นพี่น้องเขารู้เลยฟังกันไว้มันผิดปักปึงหมายมีค่ะนะใครๆพี่น้องเขานั้นฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะฝากไว้บันกูก็กูก้นอย่าไปกว่าสงมึดมันนั่นตื้อแคมหรือเสือเปิ้ลเยี่ยวในค่ะเนาะเอาค่ะนี่ก็ลองยาเมากรรมกึ่งลือกว่าเยี่ยวค่ะเนาะถอมด้วยเพียงความกันก่อนจู่เงาเก่าใจเอลิคองไว้เยื่อนกันเข้ามาตั้งติ๊กจอกค่ะสุดถอมค่ะ

อําจังเรื่องจุ้งเอาเก่าในค่ะนี่ก็เป็นเพลงความแทงหนึ่งโหที่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็จะเรียกว่ามังปอกมาเลยมาจุ้งเอาในมันก็จะเป็นตีอันต้องกึมไว้ต้องหมายไว้อยู่ตาสิย้อนบอกว่าเป็นก็หักกองกองเงาก็อ่อนตั้งสุดจังนั้นค่ะเนาะกวยกาสังเสือว่าเฮาเลยผัดเพกันกว่าสิซ้ํากับหักเทียงต่างก็บ่เฮากะลาดนี่ค่ะว่าอําลืมจุ้งเงาในได้ก็อันมากขึ้นปลาหลังนั้นทําติว่นซึ่งหือในโหลและว่นสอนจ้อมค่ะเนาะเอาดีเอาที่ความเอาที่ตัวเป็นตัวเฮาว่านั่นค่ะเนาะมันซึ่งว่าเฮากะลัดเปิ้น PI ก็นั่นแหละสุเป็นชื่อเฮาได้แล้วเนาะว่าหําลืมกําลืมชื่อเก่าๆอีดมอเนี่ยก็ในอันก็อันว่าอยู่คิมค้างเฮาแต่เหลือในคําที่วนมาซึ่งเหือเขาก็อ้าเก่าเด้มิฮ่อมดีเลยมาอยู่ในวงกลางที่เหือในเป็นฉะนั้นก็นั้นอันนั้นมังคอลัดไหลเตรียมซุบเตรียมความค่ะมังคอลัดไหลเก็บไว้อยู่ในเจอกํากําแก้หันว่าเปิ้นเตรียมไว้ว่าหักอยู่ในเจอหักอยู่ในฝันและลักหักในฝันจําจะได้ก็ติใกล้มีมาจังไหนนั่นน่ะค่ะพี่น้องเขาค่ะลองดังจังได้ก็ติเลยว่าเฮ็ดเฮาโซหมอเตรียมเพียงความเขานั่นนี่เขาได้เตรียมมาหลากหลายหลายมิวมานั่นค่ะมังก็เลยว่าลักหักมังก็ว่าลืมจุ้งเงาปอดมาลาต่อยิ่งหมูเขานั่นว่าลืมจุ้งเงาเนี่ยอย่ามาหักยิ่งหมูเขานั่นเต็มปึ้งนะยันว่าไงเมื่อไรลืมจุ้งเงาเยอะกว่านะจังเคยมาหักเขาอันนี้ก็อุบโอจำกันเป็นรองหุ่นหนูจำกันในตอนการเท่าขาดอีในลาดข่าวมาก่อนน้ำกลับมาพี่น้องเขาทำเตะวนน้ำเทียงจังไหนคะนะพี่น้องเขาค่ะเขาขามาถ่อมด้วยเทียงไหนค่ะย้ำพองตะเหลวในข้าวฝนในหรือไรรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีอามาได้เป็นตั้งเป็นไข้เลือดออกอามาได้เป็นตั้งเป็นไข้โควิด19ไหนเนาะตั้งเป็นหนาวโนกไข้มาลาเรียแบบจมเสื้อหนังไหนลูกดียุงมาจมเสื้อหนังไหนค่ะตั้งเป็นตากเจ็บตาแรงตั้งเป็นตีนหอมือหอตั้งเป็นอย่างเทียงคุ้มๆกล้าๆจมผื่นเนินหนังจมเสื้อไหนค่ะหรือไรฟังกันไว้จอมในข้าวฝนในค่ะเนาะอยู่ก็รู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถพี่เข็นกันกูก็กูก้นค่ะหน้าพี่น้องเขาค่ะอยู่ก็ลองตั้งเปลี่ยนบางอันยวดยาอะไรมียาหักสามันอะไรตั้งเปลี่ยนบางอันมียาหักสามันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขานะอันนี้ก็ย้อนให้พี่น้องเขารู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันจอมเตะๆวาวาในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะโอเคแต่เหลียวในเขาค่ะก่อนยินถ่อมได้เพียงความอันย้อนมาจู่เงาอ่อนนั่งในนั่นก่อนนั่งสีม้วนห้องไว้สืบถ่อมจอมกันค่ะเมื่อไหร่เป็นจู่เงาหลายๆแล้วค่ะเนาะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในกำนำเดมาเตะโดยลองตั้งจุ่งเงาอันเป็นเงาว่านั่นค่ะเป็นหญ้าปลายลาลาในคันเนาะอันเงาในอัติเสี่ยมวันเนี่ยเพราะปลายมาในจางเกิดเลือดว่านั่นค่ะโยนเนาะมาเจ้าไรกินหังมาเจ้าไรกินเงาเนี่ยอย่างเป็นว่าหือก็พี่น้องเขาจอยยิ่งหมูขานุ่นสอนนิด มาลาอะไรกินไปมาไข่ไรยะยังกลมหัวเหอันอันนั้นไปเหก่อนนะพี่น้องเขาค่ะต้องแล้วว่าเนี่ยสี่สิบเรื่องห้าสิบสิบสี่สิบน่ะละเดียงก็ลิ้นวันกันมั่วเราเมื่อไหร่เนี่ยป้อให้ก่อนนะเมื่อไหร่ลาละเนี่ยนะก็ไม่เนาะมาด้วยถามเงาเทียงอันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งเจตอนเก้งใหม่เนี่ยค่ะมีรถตู้รถตู้ห้องเฮียนอันทับส่งห้องเฮียนนั่นเนี่ยค่ะอันทับส่งลูกอ่อนห้องเฮียนนั่นเนี่ยค่ะลูกตีปอกมือตั้งเฮินตีห้องมือส่งเขานั่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขานั่นก็เลยกับจ้อยเทียมค่ะมันยาจูอติเลยว่าเหินเน่รถกระบะผ่าญ้ารถตูหลวนห้องเฮนหมัดเจ็บสาวสามก็ในจังไหนคะเอาใหม่ใหม่เนี่ยมือตีมลัดพี่ดูลัดพี่จังไหนในการนั้นเนี่ยเอาค่ะมือเข้าย่ามอกสีมองไปสี่สิบมเนตนั่นมีรายงานมาลัดว่ามีรถกระบะเนี่ยค่ะจนใส่ผ่าใส่รถตูหลวนห้องเฮนในปืนตีแม่ขะเมืองฟางเลยหมัดเจ็บหลายก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยห่มตั้งไผ่โมยาเขาสีเลยกว่าจอยแถมในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็เตเลยว่ารถกระบะนั่นในค่ะเนาะตั้งเก้งไฮเนี่ยหมายมันเป็นเก้งไฮเนี่ยผ่าสายลวดด่วนนุ่งเฮียนเนี่ยค่ะมีคนมาอยู่เศร้าเจ็ดก็เลยหมัดเจ็บกว่าหลายก็ในนั่นค่ะในสองก็หมัดเจ็บน้ำยังกว่าจอยเทียมกว่าไรกว่าเจ้าเจ้าหนังไหนค่ะเนาะก็ตั้งเจ้าในก็เตเป็นเจ้าหือแทงอันว่านั่นเจ้านาตีเปิลก็เตกดจัดกดทัดด้วยแทงกำหนึ่งอย่าไปหอก้ารถเพิ่นหนาเพียวในนั่นค่ะป้อมพอขอรถหอก้าหมังก็มาในเกาฮอมมอกะเหลียนจนเจ้าในก็กดจังเป็นพี่ไหลนะคะมันอย่าไปวาสังรถกาดกึดไว้จดเอาไว้อยู่หลายๆด้วยก็ไกลๆย่าผ่าเหมือนกันมันพูดเลยว่าพี่กลางๆในเด็กเกิดขึ้นมากเมื่อแล้วอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะลองตั้งซึ่งหนังไหนนั่นไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากไว้ปันกูก็กูก้นซึ่งหนังไหนเอาค่ะมาตุ้ยเทียงไหนนั่นค่ะแต่เหลวในรองการต่อส่งยาเมากำก็มีน้ำเนียนในคันเจ้าหน้าที่เป็นกอตี้ยอบอยู่คือเนี่ยค่ะลองตั้งอันอําดีในอย่าไปก่อเฮ็ดมันในนั่นค่ะเนาะอยู่เมืองเปิ้นก็หยับเนียนฝากฟังไว้ปันกูก็กูคนจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะเอ้าก็มออยู่มอกินกันค่ะย่ําพ้องแต่เหลวอํามาดีเป็นก้นปอกาเมขายในค่ะเหตุการณ์ในค่ะอันที่อําเจรนาการแห่งการเนี่ยเมืองเฮ็ดนั่นแหละมีวัดไว้อยู่เสต้าเขาเหตุการณ์นอกเนื้อสีวัดไว้เขาคันล่วงไว้นั่นในเหตุพิษปักเปิงหมายมีเจ้าหน้าที่ปืนเด็กกดจัดกดทัดสีอันนี้ตัวต่ำตั้งพิษจำหนังปักเปิงปืนมีไว้อันนี้ค่ะหน้าคันหนาห่านเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ปืนแทงกั้มหนึ่งจึงไหนคะเนาะฝากฟังไว้ปันให้มออยู่มอกินกันกูก็กูก้นเสกั้มค่ะเมื่อไงข้ายามจึกกึดอยู่นั่นในคณะถอมได้แทงเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเขามาแทงกั้มหนึ่งนั่นกว่าในคณะพี่น้องเขาเขาค่ะส่องขึ้นมาอุบอู้จอมกันแทงตอนลื่นสุดค่ะพี่น้องเขาเขานะมาถมด้วยจ้อมกันเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานั่นค่ะนะ

ค่ะในตอนลื่นสุดค่ะฝากไว้บันพี่น้องขอรู้รวมได้ถึงป้ายอยู่ลีค่ะกว่ามาไปให้รถเพียเขียนกันอ่ำมีวัดมีไว้อ่ำชุกแมนตีองตีแมนตั้งมันอย่าไปลาลีอย่าให้อย่าไปอยู่เมากินมั้งให้มาอยู่เมากินกันในนั่นค่ะโยก็เฮาฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมในหนังฮือพอดีรถเพียกูสามแสนเปิงในนั่นค่ะเนาะโยก็ฝนติดตกลงมาหลายๆตีเพราะว่าเป็นข้าวฝนอย่าบางทีตีตกน้ำบางทีตีตกแก่ในค่ะเนาะโยก็ค่ะพี่น้องเขานั่นรู้รวมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจ้อมโยก็กว่ามาไปก็ให้รถเพียเขียนกันกูสามแสนเปิงในนั่นค่ะแต่เดี๋ยวบนหน้ากดทัดเนียนนาเนี่ยอำมาตย์เป็นรองอยู่สังเกตเศร้าลองแห่งการเนียนเมืองวัดไวอำทุแมนตีเหตุการณ์อำแมนตีแม่นกับหิมนาการก้นไทยเขาเจมเจอในค่ะเนาะเขาให้ฟังอยู่กันจอมค่ะนะพี่น้องเขาค่ะขยามดเสียงเงียวค่ะเดี๋ยวยันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนจังขึ้นมาพบมาทุบจอมปอมไปปีน้องๆเขาแทงเมื่อไหร่ม่อนๆขอบใจใหญ่น้ำค่ะเหมือนสมค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงป่าดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงป่าดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไป ในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋นรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกุมเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
5: พลตำรวจโทกฤตทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤตอ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permitการใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 นเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประ

สัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเสียนเวียนเกล้าในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเสียนเวียนเกล้าก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์อยู่เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6เช้า6โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7:45หรือ8:00 เช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ย ก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมุติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.comนะฮะไทยช่วยไทยพลัสก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทยพลัส .com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณียบัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์เ
1: มิร์ซุงคา
2: ฮอกว่า
1: เนาะซง
3: ตุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
4: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
10: อชอบใจถอนเงียบป้าถอดสิทธิ์เส้นเดเก๋ขอมอและยอดจะก็มอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เก๋เดจอจะขอมออัวจียอดหลอนเดก็ตัวมอหลอก็มั่วใจอยู่ตาวใจอีป้อนเนี่ยหลอป้าก็ตัวหนึ่งม้ออวดทอสืบเส้นยกวันเดาใจลูกทอจอจอดเช็คคอมอเนาะหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี

จ้าสวดเล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือย้อโจหูเตเชือไทยกือลูนเหล่าเต้เจยจอจือคู่เลยจ้างกัวย่อจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกัวมงจูจัวระดับสากลกัวตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือย้อจวนเหล่าเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกุญย่อจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวโยอัวจัวนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตะไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต๋อจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต๋อเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต๋อจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเต๋อลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป๋าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื่อคูเป้เต้แฟชั่นเราซื้อเป้เต้ปังเต้าเก่าเรายัวมัวเสืออัวเข้ากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกัวถั่วเต๋อจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเต๋อลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจองเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมองสวดเกลาลูวะอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดต่อกุญแยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีถ่ายสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุ้มเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีอยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต่าเต๋าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุ้มแอปไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตะกินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจูปุ๊หลาจูหลอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจูลินดูชงออเชงจูปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือหลายัวเจ้าลูจูเจ้าเลจูใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสงเจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนี่ยซงอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงชาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนซืออีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยัวถอยอีจ่องหน้าซึกตินิงจังสวดเล่ากูเม็งกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวท AM อีเชงเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอัดช่องดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงดูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อยอหตาเล่งตือมั่วสูเฉ่งเจ้งกลางจือนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิโยฮาตากูชิยอจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล่งตือลูใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจไปสวดเล่ามองกล่องกีหล่อใจอ้วกีจวนจือมอง

วนจะหนัวเจกุยมัวอีร่างโลเป้ากือหาจูจ้อเต้งเหม่งกือลงเดาอยู่นอจ้องการใช้ยงจะหลุดถังจัวสวดเล่าเตาเป้ามาจ้อเมนูกือกุยหาหนัวมัวจ้องเล่งเดาตู้กือหยะหยะนอเคยเลยอ๋อซื้อเลยจ้อก้อยปลาลาบปลาดิบปลาร้าดิบลอชยอจอปลาน้ำจืดกือเนื้อยัวสาจืสายัวยงจืยงมาม่วงความเสี่ยงกือยัวอวดจัวอยู่มอบล้างฮะเนื้อหัดเจงเสี่ยงอวดจัวมั่วจอพยาดใบไม้ตับกังลูจูหูอยู่ลูกจีเตาห่าอ๋อเนื้อยออีขอแต่งเหม่งกืออวดจัวอยู่เสี่ยงเตาใจจอกังมอโรคมะเร็งท่อน้ำดีมองหล่อยังตอนได้ฮะมาอยู่มั่ววิธีคือยัวตีไทยจ้อกังมอหนัวเจอเลยหนัวย่อยุจุเต้าสายนอย้อนใช้คือเนื้อสาซื้อห้าจ้อปลาร้าคือเนื้อตัวมั่วห้าสาเหล่าจ้อปลาส้มมาโยจุเต้ามั่วอัวจุกวดสาอวนเต้เอเลยหมังนอจ้อก้อยปลาลาบปลามาโยจุเต้าซื้อจ้อปลาน้ำจืดจื้อซ้อนนอจ้อนใช้กือเนื้อจื้อสาอ๋อฮ่าจื้อซ้อนนอเถากืออยู่ตั้งต่ออัวเอเนื้อหัดเจ๋งจื้อเต้าสานเด้อมาโยจื้อซ้อนหลังซื้อนออันเต้อ๋อมาจ้อเล่าจังจ้อจ้าจื้อซ้อนซื้ออัวกี้อ๋อจ้อสามาโยจุเต้าซื้อลอยอีจ้อหัวจ้อกือจื้อเต้าสาหยวจุเตาสืดลอยอีจ้อหัวยอหัตาเล้งถือกือมวดจ้ออาการเจ้าเลยหนัวสื่อเลยล่างกลางเจขอมวดล่างกลางมอดส่วนดอกอยู่ป้อตังช้างสื่ออยู่จะเลนจองเจ้าหล่อจุดสังนอเจ้านอหมอหล่อสุยองเก่งเก่งผิดปกติมาหยวจุเตามุ่งชาจ้อกือชั่วปัวหอเอเล้งถือกือหยวนอดล่างจือหล่อหยวจุเตาเจงฟังตัวจงเนอวิยอหัตาหนึ่งหนัวมวนดาวดาวอย่างกังมอเคยเลยเอสวดเล่าอยู่สุตาวใช้ตัวรงฮะยังฟังดอกกีนอเร้านอหมอตัวรงฮะอ๋อเจกูกูจะรู้ทางคาจัวอีจงหนักสกุตินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอจวนจวนหนัวเจสวดเล่าจากการชูกุมงกองกีรอใส่อัวกีเตา

0: top.
1: Nên chẳng muốn lúa kế một tê. Nên lúa kế chế thấu mấy tù của co xa chục. Chế nên chẳng muốn lúa kế một tê. Nên lúa kế chế lúc chanh tù na chế nên lúa kế một tê chế nên lúa kế một. Chế nên lúa kế thông tỏ tê chế nên tỏ ca lọ. Lọ thân tù kế nó chả mò. Ít tù na đâu thế ít tù na đu tù xí khô. Nên kế. Thì người ta xa rò thì ú, chả ổ thù nà nà, tụ đâu tụ đu, ấy xí khô nó. Ổ thù nà xe chì rong vang. Chị nè, cho là tùa chì, mùn tùa bó chê xe, tí chỗ tùa tù chê. Nhà đu khét hộp lờ, tí tê nè, đâu tùn thỏa yà quả tù. Chị khét lờ, chì, có xa chủ là tùa chê chì. Nè, một năm hai chỗ nè, chì nà chì. Ơ, có chứ, có xe chủ mà xếp thị cư. Ơ, cũng mình sẽ non sẽ hồ. Có xe chủ là tổ tổ kế, có xe chủ chế li. Tí chỗ tổ tổ hú, tư sĩ tung thông, hú chung xe. Có một môn có xe chủ tổ, đúng mà, hú chê hú xe. Thì chỉ na thì chê, nghe là mà. Ơ, chả có xe chủ đây, nhưng mà kể ra bố. Hú một môn tổ tổ xe. Mình chỉ, nghe là các sai chủ là ta sẽ các sai chủ ta hay cho các sai chủ cho mình nhau hạt gia cho mình nhau nên sau đây từ nên sau đây cũng có ta nó có hai đan mềm nhung mềm cho mình nhau xin tăng lên ơ chị phải sau đây con tôi ta cái đan mềm nhung ơ ở đây mà nhìn nhìn chị na mà nhân đầu cứ chạy chị sau đây cho các sai chủ đó tao ta nó mò ta chị các sai chủ ta hay an ninh có sai chủ thế, nhưng mà cũng lo tê, có lo kế là tỏ tê, tỏ cũng kế pha của lo, như cũ cho cá lồng nó, tu người nã đu thế, tu người nã đâu, chỉ có chữ, chỉ khai chỉ khai chỉ cụ thì vô, anh nhìn nó sẽ chỉ dùng anh nhìn nó, chỉ cụ cho nó tuổi, mình tổ phụ chơi chơi, cụ tí chỗ tuổi mà tôi chơi này tí. Nè đu tê lê khá lê tê nè mô râu kô tùn thoa yà kô tư mô râu kê lê tê. Nè, tì nà tê tê hà kà chà chô. Ô tê hà mà, kà hà lê kà tù tư. Kù yà mô nà nè tù tì tê hà. Nè nè hà tê nè tò mô chè nà tò tò kê. Kà lò tò tò kà chè lê chò tò nè tù xì tù. Nè chì ngô xè chè kù chì tò mô kà tò nè. Nè chì ngô xè nè. Ô, yà lìng tà lê mà, rồi tù nè đu. Sẽ khó sẽ khó ấy, cũng sẽ tiểu trái tụt đất tụt đu ấy, mù sẽ khó nó cũng sẽ chua tua chê được có tụt tụt sọt tia. À, nhìn nhớ. Nhìn ta khát một nông thì có nhá xe. Nà là vị trí. Thế có xe dựng sân xe, có xe trụ trụ trụ rò chê. Nà là vị trí này, nà cho tua, nà chê. Ơ, giờ này có hai tia, có xe trụ. Cũng nguyên nông chê nữa. À, tổ đánh vòng trô kia. Nhà nà, có thể tua mà chê. Nguyên tua tua cho tỏ kế, khâu có tua thiệt. Ơ, có xa chủ, có mấy tù nâng xe rong thiệt thiệt, xên ra xên chân. Nhà có vô nọ, có chữ mà, có xe rong đó, có xa chủ. Phải chế có xa chế tua nọ, nó cho cú. Có xa chủ, ơ, xài lô, chế mù xài nè nà tỏ lô. Nè nà chê, có xanh xài cú chì tỏ. Có xe rong. Ai, giờ cá chẳng té ở lưng tua thế gì mà cứ thế chỉ bao, chẳng ai cho nên con nhé chứ, là cha nhé chỉ lưng tung cho thế mà, nhà con cho tua kia thế mà, có cho, có sai chủ, có chế tay tua, có sai chủ gì chỉ đâu chỉ có sai chủ chế tay nan tỏ tới ông chồng tôi hổ, có sai chủ nữa còn dài tới ông chồng nữa. Ơ, các sai chủ chỉ dạy lo, chẳng sai nên nát chứ, các sai chủ mới dạy ta thì nên nát chứ. Cũng là nơi, các sai chủ nơi, và các châu, nà lợi chứ. Ô, các sai chủ bao lù nà lù nông, ô, bao lù nhu lù tử lù nà lù nông, bao lù nà lù nông chứ, chả, thông tế chờ lô, chứ chả mõ nè chứ nông. Chả nhớ phải hóa tài nền chứ, hóa khá chứ, có tài nông tài mõ chứ. Ừ, có sai chủ tôm nông xe, ูก็ใช่จุดคนหนึ่งก็ใช่จุดโอ้ที่หัวใจอันนี้ที่น้องจะเคยสอบโอ้จนได้ตุ๊กี้เต็มร้อนอยู่เลยจะเคาะตรงนี้แต่ปกติจะสอนหน่อยให้ชี้สิหัวให้ชี้เจ้าย้อนลูกสิมุชัวใช่ชัวสอบโอ้จนได้เด้อที่หัวใจเด้อก็ใช่จุดก็ปูน่าลุงก็เจริญมุ่งเชื่อก็ต่อปู่จนได้ต่อครัวปัญญาเนาะไอ้ก็ปัญญาในตัวมีอยู่กูลาอยู่ฮะกูลาอยู่ตอนนู้นวันใดก็มุ่งเชื่อละต่อต่อครัวเจที่ตัวมาตัวใครเจริญติดชู้เจปากบ่ปากว่าเจริญโอ้มุ่งมุ่งใจรู้ร้อนเจริญมั่วอันเนี่ยรู้ตื่นว่าเงี้ยง่ายอีหมอนเออเดี๋ยวว่าแต่หนึ่งเดี๋ยวก็ใช้จุก็เสียงลงใช้อันนี้ตัวตื่นเราจะไปหมดโอ้อันนี้ตัวตื่นได้เดี๋ยวว่าแต่หนึ่งตัวใช้ยังว่าตัวมีหัวตัวตัวหัวใจหนึ่งนอนี่นี่อันยังจอเมื่อนี่เนี่ยตัวใช้ตัวมีหัวห้องเข็มมีหน่อยกลัวนะตะกี้เลยเมื่อตัวนอนเมื่อตัวก็ใช้จุอ่ะตัวตัวเราจะโอ้ยเอาไปแต่หนึ่งตัวมาตัวซึ่งเออเนี่ยจุกกุชการนั่นยังมุดไปจ้ามก็ไปสั่งนอตไปตัวยังมันมีโอเคเลยจ้าจ้าหนึ่งมือก็เลยมุดจ่อมุดตีดูไหนบ้างมุดจ่อไหนบ้างเจ้าอันนี้ตุ้งยูว่ามีหมออีหมอแต่ก็จะอยู่ก็เฉยงเจ้าอันนี้ตุ้งยูเนี่ยจะโอ้ล่ะโอ้อันนี้ตุ้งยูมาเจ้าว่าแต่หนึ่งตัวมันจะป้องจวดดามาเย็บไปตุ้งเชื้อมาเหนียวนู่ตัวโตว่าแต่หนึ่งนอกรูมันเหนียวตัวมันใช่เนี่ยเนี่ยเหนียวนู่ตู้มันเนี่ยเนี่ยตัวใช่เนี่ยมีหัวจิตตกลงนอกร่องนะว่าอย่าสัตว์มาว่าแต่หนึ่งป้องสัตว์มามันจะตกป้องจวดดานตาเนี่ยแต่เกลือมันตัวโตว่าใช่อยู่นอกใช่ไหมเป็นมาเกลือเจ้าสัตว์เย็บเนี่ยนะนี่เจ้าจุกเชื่อจิตข้างเราไม่ไปจ้ามุจะจ่ายของเราไม่จบแล้วมันมุ่งต่ออีกเจ้าแล้วมันโชว์เจ้าอ่อนเนี่ยที่ออกพวกที่ก้าอีกมั้งแต่ก็ใช่จุกก็เสียงลงใช่จ้าอ่อนเนี่ยจะอ่อนแล้วก็ตามบงก็ใช่จุกเดียวอ่อนเนี่ยจะก็อ่อนเดียวก็แต่หนึ่งตัวมันใช่แล้วมันอ่อนเนี่ยจะเอาตัวตัวแต่หนึ่งนอกมาอย่าตัวตุป้อนใช่ตัวเราจะจิตตัวรวมได้ได้ตัวตุล้องใช่ตุป้อนจะตัวรวมได้ได้ว่าแต่หนึ่งหลักโป้ไอ้ตัวตัวนะอย่างนั้นอันนี้จะเอาดูมันได้ได้เนี่ยตาเห็นตัวไอ้ตัวป่อยเจ้าจุดหน้าตัวมีจิตต้องจังมันเนี่ยพอใช่นะถ้ามันจะเอาตัวนั้นจะตอบโจทย์ด้านตาแล้วอันจะตัวโตก็ใช่มาก็ใช่จ้าในสักตัวเป็นมาเกิดที่เจนยันเรียนมั่วเป็นกาที่สำนักถือเป็นมาตัวอันนี้อ่อนตรงกาตรงกาโมจะอันนี้เนี่ยพออ่อนจะตัวลูกเตะโมจะโอ้ปล่อยตัวในสวนล้อดีตัวจืดตัวเล็กตัวบ่ตัวเกินตัวดังตัวเจ๋ตัวเกตตอนเนี้ยมาต้องหาตุ้งทองเลยตัวเกตตอนเราจะได้ปุ้งต้องอาลงในกู้เลยก็ใจจุ่มเนี่ยเกอเนี่ยนะตีจอดรับตัวในสวนเราโตสวนเราโตนี่ป้องตาสวนเราเตี้ยเลี้ยมจอดจีก็ใจจุ่มเทลงจังก็ตัวสวนตัวจืดจีสวนเราเตี้ยลงหล่อจีตัวเกตตอนเนี้ยตัวจีโอ้ยสวนเราฟังได้รู้เนี่ยนะมันการเนี่ยปั๊มตอนหาได้เจอมันเนี่ยจะออกจอดอันจะออกลุ้นได้สิโดนตาเมื่อตอนเลี้ยเต่าเกจีเนี่ยปั๊มได้คอยอยู่เจมาเจ้านี่นะเกจแต่ตัวโถต่อรู้เห็นหรือจะมึงเจมึงถ้าต่อมึงก็ต่อจนได้ควรต่อเจเจนี่ตัวละตัวโอ้ไปตัวมูว่าแต่จอไปตัวมูแชร์โปรจุดดานแล้วนะ เราจะนานกุญแจล้นกุญแจแตกว่าจันนี้เขาป้องมาเนี่ยนะมอนี่จริงเคยใจเจ้าโตจวดดาไม่ต้องมองให้แจ้งว่าอาจจะสอนตลอดจะร้อนอยู่อีกแค่ขอหนึ่งทีใช่เจ้าโตจวดดามาหัวใจจะดียอดฉันก็ต้องมันเชื่อกับเจ้าโตจวดดาเนาะอันนี้พ่อจนทานยอดตื่นรอจนดาจะรอจนดาเชียร์กูดาจะก้อนดาโอ้ยอนนี้มาก็ต้องมาอยู่ตายจะรู้ว่าใส่จอไปต้นเชียร์กองเยอะให้ยาเราเราเต้อปัดตั้งตุ้งใส่ตอนหนอต่อซื้อสักแกยังหัวใจมันกาดเจ้มาก็หัวจนดานติดต่อไอ้เต้อแข็งตัวโอ้จวดดาแค่ที่มันจวดเลยเจ๊รอนาพอเปิดประเด็นนายจะกู้จู้แล้วหมุนออกมาหอเจ๊มามารอเจ๊รอเจ๊นี่นางก็สักจุดแค่โอ้จวดดาเจ๊องค์ก็วันโชว์รอลู่รอมามารอเจ๊รอจะไปหัวตาเจ๊โอ้จวดดาเนี่ยยังจวดโอ้ยเนี่ยก็สักจุดแค่โอ้จวดดาเจ๊ก็สักจุดก็กับก็เต่ากูมามุตาก็มึงจวนหนาจวนนุ่งก็เลยมันจะหนาจะนุ่งตัวเลี้ยตัวจุ๋ยละเต่าจะจิตใจชอเต่าอี้ใจจิตชอมาก็ตัวชูวัดใจเจก็นาเทียก็ไรจักกันเจก็ช่วยเทียจุ๋ยเต่าจุ๋ยเจเจก็เต่ากูมาก็ชูวัดใจเจเจ้าได้ต่อหัวเจ้าดาวจิตฉีเจต้นโตรู้สิจิตตุแล้วนะก็โตรู้สิโอ้จิตตุเจก็ใช่จุ่มเจ้าหน้าเจ้านงเจ้าตัวเลี้ยตัวจุ่มใส่จิตใส่ชอบโตเจ้จิตชอบเจ้ก็ใช่จุ่มราชาก็ยังก็ใช่จุ่มมูเจ้ตอนหัวตายก็ต้องเจ้เดี๋ยวตายตัวจุ่มก็ตัวชอลงตั้งเจ๊จะจ่อยต่อต่อเจ๊เจ๊ดังโบราณตะเปิลโลจวนาตะเปิลตัวเสียวเนี่ยนายก็ชาจีเจ๊ก็จวนาโลเป้ทรงความพอจริงดูขี้ชาจีชาตัวเป้หนูเย่ว่าตายเจ๊เออก็ชาจูโลกูป้อนเนี่ยก็โยละจกูต่อโจฟีมาชีต่อโจฟีมากูจะต้องต่อปืนตานั่นเนี่ยนะตุลานาโตโตทีจะก็นักก็ยิ่งจิตเข้าไปก็ตุเทลิกไปกูก็เหนียวลงเที่ยวว่าจะหลบเป้ชัวตุฉันจิตโตเป้นกูเมื่อกูเจ๊จิตชอบว่าตายตัวก็น้ำก็เข้าก็โตก็หมดที่สิโตก็ตรงเนี่ยนะเมื่อก็เจ๊จิตชอบตัวน้าตัวนุ่งตัวว่าน้ำเที่ยวเสียกูก็เหนียวกูลงเที่ยวปวดล้อเดี๋ยวโอเลเลยจีชอหน่อตอนก็ใช่จู่เลยโคกงหมอกาเจ๊เก๋จีชอหน่อชอจู่จู่ก็ใช่จู่หน้าตาเจ๊ว่าแต่หน้าลงเจ๊เนี่ยจีชอตื่นหน้าตื่นนุ่งตรงกูเนื้อก็ใช่จู่ตากั้งเจ๊มูเทจู่จ่อจู่เจ๊เจ๊จะไรเจ๊ฮ่อตุ้งสิงละเจ๊ยอดตุ้งเทที่ตุ้งสมวันโตตุ้งมาตุ้งเทโซเดมตองเจ้าทูลพระตายเจ้าเนี่ยได้พอเจ้ายามเจ้ามันเชื่อความเจ้าพระตายเจ้าอ๋อยังพระตายนะอ๋อยังตายตัวมาตัวเขารู้เอาต่อพระตายเอาตัวตัวตัวมาตัวเขากรงตัวมือเจ้านอนดอกดีก็เจ้าเจ้าพระตายตัวรู้เจ้าเนี่ยนักเสียจุเจ้าต้องดังกุญแจต้องจวนท่าเจ้าเนี่ยนะเจ้าเลยตัวพระตาย那你那我的日子多你这都好大好大姐大根姐有没有哪有猪都落我来靠过嘛都落大姐你那个大根了大根哪根猪了姐让咱能呢还要找姐呢

อีจงน่ะจะกูดีนิ่งจังสวดเล่าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอดจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮามีกูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลสุนจืดลัวจัวเถ่าลูกชายจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าฮางเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชวดชวนนู้เอนู้นัวจะอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าเล่งหนัวหลักซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชวนเล่งชวดโตจวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อจงย่อจงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA

0: ี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
5: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
4: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูการผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะเจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เหมินซุงค่ะ
4: ป๊อกว่า
2: เนาะซง
5: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: ทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยก็จะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
8: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
12: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่าย ออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

dạ bác hương ạ, thưa em sát thì là số nhiều mà hương nghe nó mèo sáu hương nghe dạ cái nhà hơi ý chín na ngọ phê phê li cái nhà mèo khu nhà gì về nhiều nhiều thì là sô cô la bơ nga ở đây bơ mà sát ya chen từ phần nga mà hai lít bơ hơi mình chỉ khoa là số bây giờ hương nga mà hơi dạ mô bơ nga anh em mà dạ mà na bây giờ hơi thế dạ nga bị khoa dùng mà sương bơ hơi qua số sương là nà nhiều nga ở đây bơ hơi của sô nga mà thì lịch chỉ mà sương nga mà hơi dạ mô nga tiếng nhiên à thì mà thể sẽ hơi ya bỏ bỏ thì mà chen tờ phá là sẽ không à ý thì mong mà nhận do phương thi phát tài tâm bộ ngà à là chỗ trong mặt dọa ngà thì ya chen tờ phá là mà thì bây giờ sẽ khoa vô lý xu ngà do tâm bộ trả xuống mà hơi ngà mà hơi tè phá là giả mô bộ ngà xa nhi khoa nhi hệ nhiên sơ ngà ý khu nhìn tương ngoài nhà chỗ chứ cụ khổ thì อาบาทิติมาคนนี้ไงมีฮิโลฮาจัวมือฮาคือเลียอาทิเป็นยังคืออาจจะจัวมาดงออาทิหนึ่งวันจัวบางครั้งยิ่งสัสสิจะลามาที่เกิดตัวงอเป็นยังคือลับชีกวยยามาคือจัวอาทิเป็นยังที่ว่าอาจจะลูกคุยเคยมีเจ้าสุขงามาคือฝาละจามอบุรุษงาที่สานีควานีเหี้ยเนื้อสงาที่ชงฮาคนนี้ว่างาอาทิเป็นยังคือโชจังหวัดอ่ะจันทร์ฝรั่งมาบ้างไงยิ้วถิ่นมาก็มาคือจังหวัดระนองอ่ะนี่มาถิ่นมาบ้างคือจังหวัดพังงาสามมาถิ่นมาโง่เป็นยังคือจังหวัดภูเก็ตไงที่นี่คือลี่มาถิ่นมาบ้างคือจังหวัดกระบี่ไงว่ามาถิ่นมาบ้างคือจังหวัดตรังอ่ะที่นี่คือโชมาถิ่นมาบ้างคือจังหวัดสตูลไงที่มาคือโชจังหวัดที่ยาปอพอแจ้งเตือนฝรั่งมังอ่ะอาจจะแปลว่าพื้นที่นี้มาจากสุโง่บรรยากาศมาคือว่าติดตามข่าวสารไงยี่ดูมีที่เมืองฮาลิทบอกว่าโซแจ้งเตือนมาคือมาในที่นั้นอะไรเงี้ยชาวงานทราบอยู่ข้าวจากว่าพลังบ่เคยงานลิทเซอร์ลับบ่เคยว่าที่เสนอบ่เคยคือข้างอ่ะอาจจะแปลว่าที่สารยี่ข้อนี้เห็นยังไงมีโลหะเยื่อเมืองฮาลิทที่แบ่งงานพัฒนาว่างานบ่เคยว่าชาวจากสุโง่มาคือแต่งงานจำเมืองฝรั่งอ่ะทีนี้ง่ะที่มาเทศเชื่อเหงว่าที่ที่มาปีมาแจ้งเตือนอย่างง่ะจะมาคือแม่ชื่อแม่คือที่ปีมาประกาศจะง่ะอาจารย์เด็กก็ถือว่าว่าโวมาวันนั้นเสือมาเสือสุดยอดมาเสือชัวร์ง่ะเอาเมื่อสัปดาห์บอกว่ายี่สิบไทยช่วยไทยพลัสมั้งง่ะรัฐบาลสูตรเอาวุลิสเบื่อมั้งง่ะเอายี่สิบที่มาว่าสุโง่เป็นยังว่าฟุบะยี่ป้าจะมาทายเย่บุรุง่ะมาที่นี่พายังโอเป็นยังว่าวชั่วชิ่งแงว่ายี่ข้าวไข่ช่องโกงยังมังอ่ะสุรเกลือมาถูกห่อดีเยชิ่งแงกลมไม้ถูกวางอ่ะเดี๋ยวไปมาที่นี่พายังโอเป็นยังคือกลมไม้ถูกว่าคือชั่วขบเบื้องโอเป็นยังคือสาขบเบื้องเลยชิ่งอ่ะผู้บาขดามังโอเป็นยังเครื่องมีมังโอเป็นยังคือชั่วบาสเปียร์โอที่นี่คือขดังอ่ะที่นี่คือคูเบเบชกบังอ่ะอาทิบายโอเทยิสิตไทยช่วยไทยพลัสมังอ่ะว่าสุบายอุณหภูมิยี่ป้าจอมขัดเย่งอ่ะสุพันยมุลไม่ยอมเงาเจ้าหอมแต่เชื่อโนยิสิคือมาว่าที่เกลียงอ่ะที่ยังเงาโนยิคดีที่โดนเชงไงที่มาเฮมาขัดเย่งอ่ะที่มาเฮอาวุชิคอยแต่ก็ถูกว่าเฮมาสุบันยังเจ้าฟุบายี่ป้าจอมมาซึ่งไงที่ตัวเบอร์ที่ตัวป้าจอมขัดเย่งอ่ะอาทิบายว่าชิคอยว่าไงมามาสุบันที่ลีปีมาเงาที่มาเฮกลมไม่รัดจบยังไงที่เบญยังไงมือสาวชาวคนละคนไงมากว่าจะคว้าเงินนางาถ้ามากว่านักงานสุภาพว่าจะคว้าช่วยเหลือคนงาวชาวคนว่าถ้าวิทยุข้อยินนาจาโซงาที่ทำบทไลฟ์สวดตีสุดละคือคว้าโง่งา

ที่นี่ที่มาเทศเฮงานธรรมสัตยากรมอุตุนิยมวิทยาที่มือแต่พว่ากูนิโซเตยโซเฮแจ้งเตอร์ฝรั่งอ่ะเชื่อว่าแต่ว่าปีมามังงบเบอร์ธรรมยันจอภาคใต้ตั้งปวงอ่ะเอามือสังงบยันมาเฮาเธอภาคเหนือตั้งปวงอ่ะมาเฮซามโมฟาตาบุรังอ่ะเอามือซาอาวุภาคเหนืองบเป็นยังไงหลายพื้นที่ไงมีการจวบที่มหาคือลีงอมีฮิโร่ข้าวยมังอ่ะมีมันคือชิมันคือคาจิ้มหมายงบเฮมหาคือเลี้ยงอ่ะมหาลีสบเฮปัจจุบันจะกูจะไปเหงาจะกว่าเหอะจะมาช่วยชิงเงินกว่าจะขาดชิงเงาอาทิตย์เป็นยาววัดจัวบัจจสุงาอาวัดจะลุกขึ้นเขมิจะสบเหอะมาขัดเนี่ยจำโมฟัตตาบุรุงาอาทิตย์เนี่ยววัดยึดข่าวสารไงทุกอย่างวัดรัฐบาลเขาจะสุดแจ้งเตือนยังมังอาลิตัวมึงฮันเรียบเหอะยึดพื้นที่มีความเสี่ยงจะเหอะอาวัดที่เรือซื้อตั้งเหอะไงอาวัดเหอะจำโมนั่งอาทิตย์เป็นยังไงอาวัดสบเหอะผ่านเหนือเหอะมึงฮันขึ้นเลี้ยอาชงก็แบบหิวหนึ่งอ่ะอาวุธที่วัดโยบะจะส่งอ่ะอาจจะลุกขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งสบเหอะอาแต่จำโมฟาตาบุรุงอ่ะจะเป็นความฮะคือพันเลี้ยงงูเป็นยังเหอะอาจจะเจียมาดงอ่ะนวดโยบะก็ยิ่งสัตว์สิ่งยลังอ่ะอาจจะยังเหอะรับประชีกวยยามาที่เรียกจ้าบุรุงอ่ะดีสลายยามังอ่ะอาจจะแบบวัดโยจะสบเหอะมาคือแต่จำโมฟาตาอ่ะอาวุธปัจจัยจะสบเหอะไงที่ว่าอาจจะลุกขึ้นยิ่งขึ้นจะสบเหอะอาทิตย์นี้ฟาตาจำโมอ่ะมาคือพันเลี้ยงเหอะอาจจะจะมาติลกินได้เป็นธรรมชาติเช่นเตฟลังอ่ะอาวุโลชิสงโงเป็นยังไงมาคือด้วยเหอโลช่องมาเหอต่างเนี่ยช่วยชกความงามฮาลินักเนี่ยเบอร์เหอจะกูติดกับตัวเบอร์เนี่ยจะกูจีเหลืองอ่ะจะกูมาข้ามาจวบจ้าวโลชิมุสอลเบอร์เหอไงจ้าอาวุโลเหอจะกูจะบางอ่ะว่าจีทัดจีเบอร์อันตรายยังไงทั้งเบอร์อาวุโลชิสงธรรมติลเช่นเตช่างอ่ะโลช่องมาเหอต่างเนี่ยช่วยชกความงามที่นี่งาที่มาเที่ยวคืองาอามาเหอแต่จำโมฟาตางาที่มาเหอกูหลักเหอที่ขวาเลยปีมาเหอที่เลยแจ้งเตือนยังงาอามาสั่งว่าที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยยังมางาเอาที่อีจุกุนเดาวังงาเอาที่อยู่ยาเจ้าเหอยากลุ่มมิชาชีพมาเหอลานี่เหอท่านนายีข้อความสุภาษิตไงผู้บาที่ยังมังวะเห็นบาที่เลยกลัวเป็นยังอ่ะกุมยาที่มีเกิดแล้วก็เห็นในนั้นท่าญาติสุภาพงั้นวัยลีนมายี่ดีนี่คืออามีกูโจยี่โจกุลยิทธิยี่เป็นยังไงถ้ามาเหรอมุสักคือจวยงั้นที่ยังคือสุขคือเชยงั้นอาจจะเป็นเฉพาะงั้นมาเหรอจำโมงั้นทำไมยังคือเวลาทำบ้านยังเกี่ยวมันมั้งอ่ะวิธีมองก็มันยังกลุ่มมิชาชีพของยังเวลาที่เลยเกิดเงี้ยว่าสุภาพงั้นวันพันยี่ดีงูเป็นยังไงวันทศกัณฐ์ญาติเลยแฮบิวนั่งมาเหอะที่นี่ชาวคนงานทำมาจะเชื่อว่าแต่ทำมาปีมาเออซื้อจีนช่างกูเล่ากันที่ปีมาเออปากกาจ้างเมื่อสาธุญาตันโนตำรวจไซเบอร์ไงทำมาเออแจ้งเตฟละอีทำมาเออกูเล่าเออไงชาวคนแนแนมแบบทีมรวมไปที่ปีมาเออที่ปากกาจ้างอาเมื่อสาธุญาบอกว่ายี่สิบไทยช่วยไทยอยู่ยาอีสุกุนเนวังอ่ะร้านยี่เฮียกลุ่มมิชาชิพว่าเออเอาละกว่ายี่ลีธรรมสุภละยาสุภละมังโงเป็นยังอ่ะยาญากระสวนการคราวนี้ผู้บาติติงว่าเฮียแบกคู่เฮียแบกทิตุแบกสาเฮียแบกที่เด็กที่นี่มาที่เด็กกลัวเป็นยังอ่ะเอาละทายยี่ดีนี่คืออามินีสุงอ่ะกุลียี่ที่ลีเป็นยังอ่ะอามาตุเชพัจจงโงเป็นยังอ่ะเอาทุลสังเนวายีข้อความว่าจะเล่นยังไงมาเหอะทันยุจังทันยินดีอยู่ที่มองมันยังเหอะละโชมาฆ่าสุดว่าไงกลุ่มมิชาชีพไปช่วยง่ายเอาเวลาที่เบกเกอร์นี่เอาเวลากว่านี้ดีจะเช่นไงเอาพันนี้ดีงูมันยังเอาเวลาข้อมูลกูจะมากูเลยที่จะไงที่ก็ถึงมองมันยังพันนี้ดีงูมันยังยากเหอะก็ใช้ระบบเอไอไงเอาโทรศัพท์หน้าที่เลยแฮปยินดีนั่งพันยี่ดีงูเป็นยังอ่ะเอาโทรศัพท์ได้พันพันเดือนแล้วเป็นไงปีข้างโนยี่แอปโทรศัพท์ธนาคารอ่ะอันนี้ชื่อไอ้มาจะเป็นคือสุพิจารณ์ที่ตุนยี่คือผู้บาดเจ็บเลยแต่นะเอาข้อมูลขุดแต่นั่งอ่ะอันนี้ยืนหน้าชงอ่ะอันที่เป็นยังคือว่าโทรศัพท์แนวกายีข้อความไงเอสเอข้อยี่ยาสิชีพผสมพลังยังไงมาคือทันยี่ดีงาเอาโทรเอามาใส่ยาโครงการไทยช่วยไทยเลยมังงาวายานี่ปันในแบบขยิงอ่ะนุยสิกุมาว่าทำมาว่าเป็นยังอ่ะมีอะไรอ่ะมีชีวิตที่สุขฟังอ่ะ
อาสิบะเฮงาอามาเฮทัดยุจาชกงาอามาไซบะกาวรัฐบาลกะบังกวายาอีแอกะปาตะคอนยิติเลติกาจวงาทายีคอคอคอนยิมังอาชิกวายีลีคอนยินีโซมะฮมจวงาอาวอซุซุเปอาวอชิฮวาวงาอาวอชูวะละคะติเลชูมะละติเลปิมังงาติกะวะจาซอมะซะมะเนเฮอายาซงฮลายะบะทันยิดีโรฟะบะกวาบะญิงาอาวอติเลพะยะบะงาซุทาเบงาวอคอมูซุเตเยอะติเนเฮอาวอฟุบะเฮซุเตนางาติมะเฮทะมะติเลปิมังแจ้งเตือนชาวคนงาอาทิตย์บ้านยังงานนี่นะคือนะปีมาเมื่อคืออาทิตย์แรกจอยชาวคนงาอาทิตย์บ้านคืออาจ้าที่หมดแล้วงาหนีเมื่อควันยี่คือสามวันจะความหมดแล้วควานี่นะว่าลิสุงโอประกาศกุบัตาจิมายงาสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งากว่ายี่ยี่ระบบยังไงที่ว่าวิทยุโดยยังไม่คือระบบเอเอ็มงายี่ครึ่งความถี่งบเป็นยังคือที่ตุลิฮะสิทธิ์สุวัตโจยังคือดูละอาทิตย์ท่าวระบบไลฟ์สดจวงอ่ะฟิสุบิเพ่งบเป็นคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม147โครงงานมาคือในติควาที่มาติควาเงาะที่นี่มาคือหนีควาตัวงานนะที่นี่ควาเนี่ยคือหนาเนี่ยซะที่นี่หรือตัวอย่างชาวคนงาอาจจะเป็นคือชาวคนนานาส่วนละคือคือบุโมงงาข้อควาสวัสดีครับ

0: Baba, tsini hamani me do sa tsini hamani hambo.
1: Ima

0: Mabaza,
1: Mabaza,

0: 花满了，
1: 没白说，没白说，没多话说，说没什么没话说。
2: 你没白说，没

Azabe manyat yeteşeceğim itimler.

0: Olha!
1: Yes! Sunisha! Atimana! Zadei! Zaka! Atodai!

زاغا تي تاسيت.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า30%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ60%และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน